0: อง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อยอเซฟพระพสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อเปโตรพนมกรสง่าวงศ์ในวันเสาร์ที่3ตุลาคมโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่านได้ทำลงทานอาหารต่างๆสามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบค่าน้ำค่าไฟวัดขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบบ้านพักพระสงฆ์และขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบเทคอนกรีตบริเวณสวนลาวดาตัว4นะครับทั้งหมด700ตารางเมตรตารางเมตรละ300บาทตอนนี้บริจาคไปแล้ว630ตารางเมตรนะครับยังคงเหลือ70ตารางเมตรนะครับขอขอบคุณครอบครัวนางสาวรัชนีกรบุตรดีด้วง600บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนาม500บาทครอบครัวสทประสิทธิ์บริบูรณ์ 1,000 บาทสุขสำราญฐานิดาร่มโพชัยละลิตาอดมเดชพิษให้ยวงประยงเซเซริอาออนชนลาอดมเดชมาริอาสมยงร่มโพชัยมีคาแอนณรงอดมเดชยอแซปสิกสันขันติยูญาติพี่น้อง500บาทครอบครัวนายกศิริพงษ์เชียนพันแสนสุขสำราญครอบครัว 2,000 บาทสุขสำราญครอบครัวคุณยายเอมออนพิลาธาและลูกหลานอุทิศให้มีคายแอนเสมียนนายสุริยาลูกาสิริโรธมาริอาสสิวิมลญาติพี่น้องที่รองรับวิญญาณในแฟชัมละวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง 1,000 บาทเด็กชายกิจชยาทุ่มใจน้องกันน้องแก้มยุ้ย 1,000 บาทสสบ่าวนิกศิรภพสมผล 1,000 บาทสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณธนาวิทย์อธิเวศอังกูลล้านทองเฮงเฮงเยาวราชท่าแร่ 14,700 บาทสุขสำราญครอบครัวผู้ช่วยสมคิดบุญกุศลและลูกหลาน 1,500 บาทนางรัตนามณีรัตน์600บาทครูรัตศรีรัตนอุดม 1,000 บาทนางมณิรัตน์ตรงกงนาม 1,500 บาทตาละเอียดยายนิพาบังแมน 1,000 บาทอาจารย์ศรีสว่างคำเสงี่ยม 1,000 บาทพิธให้มักการิตาชวีวันขวัญเมืองเดิม 2,140 บาทเซอร์เทเรซาเครือกูลรัตนโสภารัตโนภาอธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 30,000 บาทเปเซเดียมมาริอาเปเซเดียมมารดาพระหันสถาน 1,000 บาทพิธให้ยอเซฟตันเยโนเวฟาทองคำเด่นชัยรัตน์เยโนเวฟาเกษมยออนาจันกายราช 3,000 บาทอาทิตย์ให้มีคายแอนธีรพลคานศรี500บาทขอบคุณพี่น้องที่บำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
1: แล้วก็สวนลาวดาตัว4หรือว่าสวนหย่อมของคุณพ่อโยเซฟกอบเลเออร์ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องก็สามารถไปเดินชมแล้วก็จะไปลำพึงภาวนาก็ได้นะขออย่างเดียวที่คุณพ่อได้บอกเดี๋ยวตำมงหุ่งไปกินอยู่ในหญ้าเด้อนะเดี๋ยวมันอะไรหล่นลงไปแล้วมันล้างลำบากเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปซึมซับบรรยากาศได้ก็สวนก็สวยงามขึ้นแล้วก็เราจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนะจะเชิญพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำสวนแห่งนี้เป็นต้นคุณแม่พันนีซึ่งได้สละทรัพย์แล้วก็บอกบุญแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะช่วยนะซิสเตอร์ด้วยนะนะส่วนเล็กๆแต่ว่าสรุปแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ 500,000 บาทนะพี่น้องส่วนเล็กๆก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะครับในนั้นแล้วก็พาลูกหลานนะไปเดินเล่นได้แต่อย่าเอาอาหารไปกินข้างในบริเวณนะย่าเทียมก็ขอบคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีแล้วก็ช่วยกันนะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่ส่วนหนึ่งก็จะช่วยค่าสวนหย่อมของคุณแม่พันนีซึ่งได้นะออกนะทุนด้วยตัวเองแล้วก็บอกบุญให้กับคนต่างๆแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราต้องช่วยท่านด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนเด้อให้อยู่มีแห้งแล้วก็นะ ให้มีความสุขในการรับใช้พระเป็นเจ้าแล้วก็ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนเครื่องมือของพระองค์ในนามความรักความเมตตาของพระเจ้าไปให้กับเพื่อนพี่น้องของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุบชูกำลังข้าพระเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพระเจ้าใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมจะรับผลของการกอบกู้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่าน
2: อาเมน
1: พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระคริสต์เจ้าเถิด

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอมีวรของบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคฤหัสถ์และเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยพีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันแล้วขอให้บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญราศีด้วยเถิดอาเมนบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยมนต์เถิด
0: ข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่ประยามเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเทอญอาเมนเยซูมารีโยเซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเทอญพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงเดชเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวดามีคาแอน
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: เดชพระนาม
1: พระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1 เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3 โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3 โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5 โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5 โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1 เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1 เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1 เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: และขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่55ข้อ6ถึง9จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตนและคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตนเขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสงสารเขาและจงกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมายความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านชั้นนั้นบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่1ข้อ20ถึง24และข้อ27พี่น้องพระคริสต์เจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณบัดนี้เหมือนในอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรหากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดีข้าพเจ้ารู้สึกลังเลคือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้เพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งจะเป็นการดีกว่ามากแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงประพฤติตนให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสต์เจ้าบทอ่านจากพระโอษฐ์ตามคำบอกเล่าของน้ำบุญมัทธิวบทที่20ข้อ1ถึง16เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นคนกลุ่มแรก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังพระวรสารของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาก็เป็นพระวรสารของพระบุญมัทธิวโดยเฉพาะคือเอาบทที่20มาให้เราอ่านได้รำพึงกันพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องพ่อบ้านผู้หนึ่งที่ออกไปหาคนงานมาทำงานในสวนองุ่นของตนเขาออกไปทั้งวันหลายครั้งเพื่อเรียกคนงานมาทำงานในสวนองุ่นตั้งแต่โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเมื่อถึงเวลาเลิกงานเขาบอกผู้จัดการให้เรียกคนงานมารับค่าจ้างโดยให้จ่ายค่าแรงแก่ผู้ที่มาทำงานเป็นลำดับสุดท้ายก่อนพวกเขาได้รับคนละ1เหรียญตามที่ตกลงกันไว้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคนงานกลุ่มแรกที่ทำงานมาตลอดวันหลังจากได้รับค่าจ้างแล้วก็เริ่มบ่นว่าเจ้าของสวนทั้งที่เจ้าของสวนก็ไม่ได้ผิดสัญญาแต่ประการใดเหตุที่คนงานบ่นก็เพราะความอิจฉาตาร้อนเมื่อเปรียบเทียบค่าแรงที่ตนได้รับกับคนอื่นความอิจฉาตาร้อนก่อให้เกิดความโกรธขึ้นมาในจิตใจหากมีแต่พวกเขาที่ทำงานและได้รับค่าจ้างตามตกลงพวกเขาก็คงพอใจการที่พวกเขารู้สึกไม่พอใจก็เพราะเจ้าของสวนจ่ายให้กลุ่มที่ทำงานชุดสุดท้ายเท่ากับพวกเขาจึงเกิดความอิจฉาซึ่งในภาษากรีกแปลความได้ว่ามีสายตาชั่วร้ายการเปรียบเทียบกับความใจดีของพระเจ้าทำให้คนงานกลุ่มแรกรู้สึกโกรธเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกเขาว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดอุปมาเรื่องนี้สอนว่าคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายและพระเยซูเจ้าทรงต้องการสอนว่าคนต่ำต้อยในสังคมคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีอำนาจทางการเงินการทองเขาเป็นบุคคลสำคัญเรื่องเช่นนี้เป็นจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ด้วยมีบุคคลที่ติดตามพระเยซูเจ้ามาตั้งแต่เด็กบางคนติดตามพระองค์ในช่วงวัยรุ่นบางคนมาติดตามพระองค์เมื่อเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกบางคนมารู้จักพระองค์เมื่ออายุมากแล้วมีบางคนเจริญชีวิตทั้งชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าส่วนบางคนเริ่มติดตามพระองค์เมื่ออายุ50ส่วนอีกบางคนมาพบพระองค์เมื่ออายุ70แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่คนกลุ่มแรกที่ถูกเรียกมาทำงานในสวนองุ่นหมายถึงอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลพวกเขาได้ทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าเป็นเวลาหลายศตวรรษต่อจากนั้นความรอดพ้นก็ถูกนำมามอบให้คนที่ไม่ใช่ยิวด้วยซึ่งได้แก่พวกเราที่ไม่ได้ทำงานในสวนองุ่นพวกเราเป็นพวกสุดท้ายที่มาถึงและพบว่าความรอดพ้นอันงดงามรอเราอยู่แล้วชาวยิวรอคอยการเสด็จของพระเมสสิยามาเป็นพันปีพวกเขาทำงานในสวนองุ่นได้รับค่าแรงคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานก็ได้รับค่าแรงด้วยส่วนเราต้องตระหนักว่าเราเป็นคนงานที่มาทำงานในชั่วโมงที่11พระเจ้าทรงเรียกเราโดยที่เราไม่เหมาะสมเราลองเปรียบเทียบชีวิตของเรากับบรรดานักบุญทั้งหลายในประวัติศาสตร์ลองเปรียบเทียบสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่พวกเขาทำเราจะพบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ดีรางวัลที่พระเจ้าทรงนำมาเสนอแก่เราอันได้แก่เงิน1เหรียญนั้นคือพระองค์เองเราก็มีบุญที่จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปนบุญเปาโลเป็นตัวอย่างท่านได้กระทำกิจการมากมายสมควรที่จะได้รับรางวัลส่วนเราที่เกือบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกับท่านหากเราเข้าใจวิธีคิดของพระเจ้าเราจะรู้สึกพิศวง และมีความกระตือรือร้นไม่ใช่อิจฉาตาร้อนแต่รู้คุณต่อพระองค์บทราที่1เป็นตัวบทจากหนังสือประกาศสุอิสยาเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือภาคที่2พระเจ้าตรัสว่าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉะนั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มีหุบเหวขวางกั้นวิธีคิดของพระเจ้าแตกต่างจากวิธีคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิงความคิดของพระเจ้าอยู่เหนือความคิดของมนุษย์ดุจดังฟ้าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินดังนั้นเมื่อเราต้องเรียนรู้จากคิดเหมือนกับพระองค์พระเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ผู้ที่ร้องหาพระองค์บทราที่2ก็เป็นตัวบทจากจดหมายถึงชาวฟิลิปปีในตัวบทนี้มีประโยคสำคัญที่เป็นเพื่อเปาโลเลยทีเดียวท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้ท่านกำลังติดคุกอยู่และไม่รู้ว่าจะเลือกมีชีวิตต่อไปดีหรือเลือกตายดีในความคิดหนึ่งท่านก็อยากตายเพื่อจะได้ไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งท่านกล่าวว่าจะเป็นการดีกว่ามากแต่อีกความคิดหนึ่งท่านก็คิดว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวฟิลิปปีท่านกล่าวว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าความหมายของชีวิตของท่านคือพระคริสต์เจ้าท่านพร้อมเผชิญความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากแต่มีความยินดีที่ได้พบกับพระคริสต์เจ้าอีกทั้งยินดีที่ทำให้คนอื่นได้พบกับพระองค์ด้วยท่านไม่อิจฉาใครไม่ฉาตาร้อนที่คนอื่นเข้าใกล้พระคริสต์เจ้าแต่ท่านบอกว่ารู้สึกยินดีที่คนอื่นสัมผัสได้กับความงามเดียวกับที่ท่านได้สัมผัสสำหรับท่านการมีชีวิตคือพระคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: คุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขาคุณสังเกตไหมว่าคนที่มาช้ามักจะมีหน้าตาแจ่มใสกว่าคนที่ต้องรอเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
1: เนื่องทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบลูกลิ้งขวดละ120บาทสำหรับพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตามกระตุนกระตูแขนหักขาค้อนเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการทุกมงทุกบอนที่สามารถติดตามรับฟังวิทยุของเราได้ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการหน่วยงานมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์พร้อมคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักกพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนเบอร์ไทยหรือประสงค์เนืองทองรับหน้าที่ดำเนินรายการครับนอกจากนั้นและยังส่งผ่านไปทางพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมื้อนี้วิทยุของเราได้ทำการปรับปรุงเป็นวันที่2แล้วพี่น้องที่อยู่ในโซนสกลนครนาว่าโซนของบ้านค้อทางนาเพียงอำเภอกุสุมารทุกหมู่บ้านแล้วก็ตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านตอนนี้ก็รับฟังกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางทาสนาเวงด้วยฟังไป 18.25 พี่น้องที่อยู่ทางใบพัดสกลนครทางออกปูนทางไทยวัสดุพุ่นนะครับก็สามารถฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับขอพระคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อทางหน้าปัดวิทยุครับส่วนพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเรานะครับก็สามารถติดตามตลอด24ชั่วโมงได้ทาง My Tuner Radio ทางทวิตทีวีและก็ทางเรดิโอกลาเด้นรวมไปถึงทางนาโพเรดิโอ .com ด้วยทั้ง2สถานีของเราออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงส่วนพี่น้องที่ติดตามพิธีบูชาขอพระคุณในแต่ละเช้าแต่ละเช้าก็สามารถติดตามทางหน้าปัดวิทยุและระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆว่าจะมีเวลาตรงกับมิซาเช้าที่อัสนวิหารอัครเทวดามีคแอลของเราหรือไม่ก็คือ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าส่วนทางกาบูชินครับถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นอกจากนี้ในสวงมิซาเสาของแต่ละวันก็จะโพสต์ผ่านทาง LINE ของกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคกลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มวิทยุมิสั่ง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับและก็ในส่วนของกาบูชินก็โพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่ม LINE ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนซึ่งก็เป็นชื่อกลุ่ม LINE ภาษาอังกฤษพี่น้องก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางดังกล่าวโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายนส่งกำลังเจอเป็นพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนของเราครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งก็กำหนดมาตั้งแต่ปี2528ส่งความสุขไปถึงลูกหลานเยาวชนของเราด้วยนะครับกำลังของพระศาสนาจักรกำลังของประเทศนะครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทัยฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองวัดยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาห้องใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบ้านเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตาดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ใดสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสร้างยากบางคนก็ได้มันเมิดไว้ว่าสิเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็เมิดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่ที่แห่ก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเฮือนเล่าก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

มาถึงข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่อยเนาะอีเมเนาะเดือนกันยายนวันที่28เด้อจาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแรหนองแสงก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องไปแสวงบุญครับวันจันทร์ที่28กันยายน2026นี้ขอเชิญร่วมพิธีฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่อยู่พูนตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีส่วนเดือนหน้าเดือนตุลาคมเดือนสวดสายประคำแล้วเดือนแม่พระแล้วเนาะอีเมเนาะวันเสาร์ที่3ตุลาคมฉลองอารามกาบูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์พิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสเดออีเมเดอร์ซิสเตอร์ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาว่าพี่น้องที่ไปฉลองอารามกาบูชินปีนี้ก็จะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยส่วนวันเสาร์ที่10ตุลาคมครับฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24ตุลาคมงานใหญ่ของมีสั่งของเฮาได้ฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อยู่ที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมก็ฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพร้อมพี่น้องสัตบุรุษวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครก็ขอเชิญนะครับส่วนวันพุธที่28ตุลาคมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองสกลนครของเราพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาร่วมเอาบุญนำกันเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเส้นพี่น้องพบกับรายการข่าวค้นข่าวค้นข่าวค้นข่าวคนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก้อนเพียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดคืนถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่รับฟังรายการทุกโมงทุกบอนพอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนผู้ไทยประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังแต่แห่หนองแสงและกระทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพรับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาททั้งชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทสำหรับบรรเทาอาการปวดเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระตุนกระตัวหรือแขนหักขาค้อนใส่ทาบริเวณที่ปวดบรรเทาอาการปวดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระปรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครับสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อใดที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยหมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349 3349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทางราษฎาก็ได้และนอกเหนือจากนั้นพี่น้องที่อยู่ทางตะแหงโซนทั้งพี่นะครับติดต่อสอบถามและซื้อกับดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสทต้อยสมจิตมังกาย0813800359 0813800359ขอบคุณพี่น้องที่เฮอกำลังเจอและก็สั่งซื้อบ่ว่าสิซื้อไปใช้เองซื้อไปฝากคนนั้นคนนี้ฝากญาติพี่น้องแล้วก็บอกต่อกันไปขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับนอกจากทางหน้าปัดวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง 11 นาฬิกานะครับวิทยุนาโพเรดิโอและก็ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเทแหนงแสงก็สามารถติดตามตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางต่างๆได้อาทิ napoleradio.com และก็ MyTuner Radio Twitch TV ตลอดจนที่ Radio Garden เพียงพิมพ์ค้นหาจังหวัดสกลนครเท่านั้นนะครับวิทยุในเขตจังหวัดสกลนครก็จะโชว์ในระบบอินเทอร์เน็ตในระบบออนไลน์ให้พี่น้องได้กดเข้าไปติดตามส่วนพิธีบูชาขอบพระคุณในสวงเสาทุกเช้าก็สามารถติดตามได้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยกับโพสนอกจากทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ยังมีในกลุ่มหลายด้วยเช่นกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชค.นอกจากนั้นก็ยังไปโพสต์ที่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมีสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมีสัง FM 10450อันนี้ก็คือเรื่องของทางแอปพลิเคชัน LINE ส่วน 6:10 พิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอารามกาบูชินผ่านทาง Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์นอกจากทาง Facebook และ YouTube แล้วก็ยังแชร์ผ่านไปทางกลุ่มไลน์เครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคและก็กลุ่มไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนซึ่งก็เป็นกลุ่มไลน์ภาษาอังกฤษพี่น้องก็สามารถติดตามพิธีบูชาขอพระคุณได้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์วันนี้หรือติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับรวมไปถึงทาง Facebook ก็ย้อนหลังได้ด้วยมื้อนี้นะครับวันที่20กันยายนขอบคุณข่าวมื้อนี้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัศนวิหารอครเทวดามีแคลท่าแร่จาก Facebook ของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีและจากเพจปุ๊บรีพอร์ตรวมไปถึงขอบคุณไปทางเฟซรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเฟซของสถานีตำรวจภูธรกุสุมานจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด
ลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ20กันยายนมื้อนี้นะครับก็เป็นวันที่263ของปีนับตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมา1ปีมี365วันเหลืออีก102วันก็จะถึงวันสิ้นปีพระอวยพรเฮามาได้263วันแล้วเด้แต่ว่าเฮาสิมีชีวิตไปถึงวันที่ไปถึงสิ้นปี31ธันวาคมหรือไม่อีก102วันฝากใน102วันนี้ไว้ในความเมตตาของพระสำหรับพี่น้องชาวคริสต์ของเราคาทอลิกของเราส่วนพี่น้องทางพุทธนะครับก็ฝากไว้ในคุณงามความดีการประกอบอาชีพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่เคารพด้วยนะครับพี่น้องครับ20กันยายนมูนี้มีอะไรในอดีตครับวันนี้เมื่อปี2396วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็เป็นองค์ที่1ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพมหามงกุฎบุรุษยรัตนราชวรวิวงศ์วรุตมะพงศ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารซึ่งก็ขึ้นครองราชภายหลังจากรัชกาลที่4สวรรคตเมื่อ1ตุลาคม2411ก่อนประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อ11พฤศจิกายน2411ขณะนั้นพระชนมายุ 15 พรรษาเมื่อเริ่มรัชกาลก็จึงต้องมีผู้สำเร็จราชการก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคจนกระทั่งทรงมีพระชนมายุถึง 18 พรรษาจึงมีพระราชอำนาจเต็มพระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองให้ทันสมัยขึ้นทรงผนึกแผ่นดินล้านนาทรงออกพระราชบัญญัติให้เลิกทาสในยุคนั้นนะครับซึ่งก็เป็นยุคที่ประเทศตะวันตกเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมพระองค์ได้เสด็จไปต่างประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเจริญในประเทศตะวันตกแล้วนำกลับมาพัฒนาบ้านเมืองขณะเดียวกันก็เสด็จประพาสต้นเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรนอกจากนี้ยังทรงบำรุงความผาสุกของประชาชนโดยทรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆเช่นการรถไฟการไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขและก็โรงพยาบาลการศึกษาศาสนาและส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาในยุโรปเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศทรงมีพระมเหสีและเจ้าจอมทั้งหมด92พระองค์ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสิ้น77พระองค์การพัฒนาของพระองค์นั้นส่งผลให้สยามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์ได้รับถวายพระราชสามัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชและก็มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนต่อมาก็ได้มีการกำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ขณะพระชนมายุได้58พรรษาทรงครองราชนานถึง42ปีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับวันนี้20กันยายนเมื่อปี2528ก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาติปีแรกนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์นั่นเองครับและวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2489มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองคานแห่งนี้ซึ่งก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสโดยยองซาอีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็เห็นว่าเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองเวนิสในช่วงทศวรรษที่1930กำลังถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลเผด็จการฟรานซิสของอิตาลีซึ่งก็จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของฝรั่งเศสขึ้นมาบ้าง
ในที่สุดก็เลือกเมืองคานซึ่งเป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสนะครับโดยมีหลุยส์ลูมิแยร์เป็นประธานคนแรกในปี2482นั่นเองครับแต่ว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2เสียก่อนจึงยุติไว้หลังสงครามสงบก็รื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งในปี2489โดยมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ่อนคาสิโนเก่าแก่ที่เมืองคานจากนั้นก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายนในปี2494เทศกาลได้เลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาคมปัจจุบันก็จัดที่เมืองคานมีภาพยนตร์เข้าฉายในเทศกาลนี้แล้วกว่า 30,000 เรื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันนี้ในอดีตครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับข้อคิดข้อรำพึงจากพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสถิสุขนิรันดร์และก็ขอบพระคุณไปทางคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกซึ่งเรามีอาหารฝ่ายจิตจากพระคุณเจ้าแล้วก็จากคุณพ่อขวัญทินวันในบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์วันนี้ว่า

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: บทพระวรสารของวันนี้นะครับนำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวพี่น้องครับข้อคิดข้อรำพึงจากคุณพ่อขวัญทินวันมื้อนี้ว่าอุปมาได้แสดงถึงพระทัยเมตตาและพระยุติธรรมของพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่พอพระทัยอย่างอิสระซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจด้วยวิธีคิดแบบมนุษย์ทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักเพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร นั่นก็หมายความว่าเราคริสเตียนชนควรทำงานหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความยินดีคุณค่าแห่งการรับใช้ของเราได้จากความรักและความไว้วางใจที่เป็นความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อกันในส่วนท้ายคุณพ่อขวัญได้แบ่งปันว่าเราต้องเรียนแบบความใจดีความเมตตาและความยุติธรรมของพระเจ้าทั้งในคำพูดและในการกระทำโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของเราเป็นต้นต่อผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่ทำให้เราคู่ควรกับรางวัลที่ทรงสัญญาคาทอลิกของเราคริสเตียนชนของเราซึ่งเป็นศิษย์พระคริสต์ต้องไม่อิจฉาริษยาต้องไม่โลภและเห็นแก่ตัวซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกของสังคมและหมู่คณะแต่งานที่รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยมีความยุติธรรมและมีความเมตตาเป็นฐานนั่นเองครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษาก็ได้ ฝากข้อคิดประจำมื้อนี้ซึ่งนอกจากทางทุกต้นชั่วโมงทาง FM 104.5 MHz วิทยุมีสังท่าแรนงแสงที่ท่านได้ติดตามแล้วพระคุณเจ้าก็ได้นำมาฝากในรายการของเรานะครับจากบทอ่านที่1พระคุณเจ้าแบ่งปันว่าเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศ

กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์ครับในส่วนบทพระวรสารพระคุณเจ้าก็แบ่งปันวันนี้ว่าคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่าที่สุดสำหรับเรามนุษย์ทุกคนเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะบทพระวรสารวันนี้ทำให้หลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันไม่ยุติธรรมแต่พระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์เน้นด้านความเมตตาเน้นเรื่องของการให้อภัยเน้นเรื่องความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินในการให้อภัยและรักโดยคำอุปมาวันนี้จึงแสดงให้เราเห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงมีความดีมีความใจกว้างสักเพียงไร

พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนภูไทยในช่วง5นาฬิกาถึง6นาฬิกาทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ปากทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่มงเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากในเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาเสาร์แล้วก็ยังรับฟังอีกครั้งในช่วง11นาฬิกาถึง12นาฬิกานอกจากทางวิทยุนาโพเรดิโอแล้วก็ยังออกอากาศทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงซึ่งควบคุมดูแลการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณปออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงตลอดจนคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักกพลมหากุลและคุณพ่อกฤษดา

ว่องไวนะครับซึ่งก็ออกอากาศออนไลน์ในช่องทางหลายช่องทางนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรายการของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้วันที่20กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าบ้านเฮาสิมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งก็มีฝนตกหนักเป็นบางมองส่วนวันที่22ถึง25กันยายนก็จะมีฝนลดลงคงเหลือเพียงร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองครับมาเรื่องของอุทกภัยครับที่เกิดขึ้นในรอบวันในบางจังหวัดที่ตกหนักอาทิที่มวกเหล็กเฮือนซ่านลานแปนเส้นทางสัญจรโอ้นะครับฝนตกแห้งเนาะไปมาบ่ได้ได้นี่นางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอมวกเหล็กก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบก็คือที่หมู่ที่6และก็หมู่ที่12มงนีหนีน้ำท่วมขังเฮือนซ่านลานแปนพี่น้องหลายได้บรรทาเสานี่ก็มีน้ำขังเป็นบริเวณกว้างประมาณ25หลังคาเรือนมีประชาชนติดอยู่ภายในบ้าน6หลังคาเรือนเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบ2เส้นทางได้แก่ทางเข้าหมู่บ้านบ้านซับประดู่หมู่ที่6และก็มีถนนแก่งคอยไปสแสลงพันบริเวณวัดท่าเสาหมู่ที่13อันนี้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลหมวกเหล็กกำนันผู้ใหญ่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานปภ.จังหวัดสระบุรีอันนี้อยู่ทางสระบุรีนะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดระดับลงแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่สุราษฎร์ธานีฝนตกแห้งขนาดครับภาคใต้ของเฮานี่น้ำไหลล้นคลองสกทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสานแจ้งไปยังศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานีก็บอกว่าฝนที่ตกมันตกแห้งแล้วก็ตกเหืองนำนะครับอย่างต่อเนื่องอยู่สุราษฎร์ตำบลคลองสกอำเภอพนมพื้นที่ใกล้เคียงตกมาตั้งแต่วันที่17กันยายน2569เอ็ดเฮอระดับน้ำในคลองสกเพิ่มขึ้นล้นตลิ่งเขาท่วมเฮือนซ่านลานแปนไทบานในพื้นที่ลุ่มต่ำแนวตลิ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ไทบานได้รับผลกระทบ470ครัวเรือน 1,600 คนนะครับบ่แม่นธรรมดาได้อีเมเนาะตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเข้าช่วยเหลือในพื้นที่โดยนำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย3คันรถกู้ภัยลากเรือพร้อมเครื่องยนต์และก็เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการช่วยอพยพประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนักท่องเที่ยวกว่า150คนไปยังที่ปลอดภัยการสัญจรบริเวณหมู่ที่4ตำบลคลองสกถนนสาย401สุราษฎร์ธานีไปตะกัวป่าบริเวณกิโลเมตรที่85และกิโลเมตรที่88ช่วงนี้มีน้ำท่วมสูงประมาณเมตร50ป้อเกือบ2เมตรครับนั่นก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ก็แนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงแทนครับทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจในอำเภอและก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้กระจายความช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกควบคุมการจราจรในพื้นที่ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วนะครับส่วนที่พังงาครับพังงานี้ก็พาดหัวข่าวว่าพังงาอ่วมน้ำท่วมตะกัวป่า4ตำบลป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังมวลน้ำรายงานเหตุเกิดน้ำท่วมอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับหลังจากฝนตกแห้งและก็ตกเหิงนำต่อเนื่องน้ำมวลน้ำจากอำเภอปะกงและก็เทือกเขาสกไหลทะลักลงสู่แม่น้ำตะกัวป่าจนล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ริมฝั่งเป็นวงกว้างกระทบประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนในตำบลบางไทรตำบลตำตัวและก็ตำบลโคกเคียนตำบลนายสีเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในบัญชาธนูอินพร้อมด้วยนายดำรงฉิมทัพในอำเภอตะกัวป่าก็ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับปภ.พังงาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ผู้นำท้องที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพแล้วพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรายงานเมื่อวานนี้นะครับ19กันยายนก็มีตำบลโคกเคียนมีท่วมหนัก9หมู่บ้านรวมกว่า700หลังคาเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่1และหมู่ที่8กระทบหนักที่สุด
ตำบลบางไทรน้ำท่วม6หมู่บ้านกว่า94หลังคาเรือนรวมวัดอีก1แห่งและศาลเจ้าอีก1แห่งครับส่วนที่ตำบลตำตัวนี่ท่วมประมาณ35ครัวเรือนมีที่ตำบลนายศรีนี่ก็ท่วมประมาณ22หลังคาเรือนในเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมท่านรองผู้ว่าพังงาก็กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกสะสมและมวลน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นนี่ก็ส่งใจไปทางพังงาแล้วก็ภาคใต้นครราชสีมากำลังท่วมวันนี้ก็คงจะเบาบางลงแล้วขอส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวอีสานชาวสกลนครชาวนครพนมและก็ญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวด้วยนะครับไปที่โป๊ปรีพอร์ตครับข่าวพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราวันนี้ได้มีรายงานจากโป๊ปรีพอร์ตในภารกิจสำคัญขององค์สมเด็จพระสันตะปาเลโอที่14ซึ่งในเย็นวันศุกร์ที่18ที่ผ่านมาครับพระองค์ทรงเป็นประธานในการเปิดปีงานอภิบาลของเขตศาสนปกครองกรุงโรมซึ่งจัดในมหาวิหารซานโจวานี่อินลาเตราโนโอกาสนี้นะครับทรงกล่าวให้ข้อคิดทุกคนให้ทบทวนตนเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่พาคนไปพบพระเยซูคริสต์สร้างชุมชนและรับใช้ประชากรในเขตปกครองของตนได้จริงหรือไม่ซึ่งใจความสำคัญโดยสรุปครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงย้ำงานอภิบาลไม่ควรเริ่มจากคำถามเราจะทำอะไรแต่ต้องเริ่มจากเราจะไปคุยกับใครและจะพบเขาอย่างไรเพราะเป้าหมายคือพาคนไปพบพระเยซูไม่ใช่จัดกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายคำถามที่สำคัญที่สุดคือเราทำสิ่งนี้ไปทำไมแล้วทำแล้วมันตอบชีวิตจริงของผู้คนไหมไม่ใช่ประกาศความสำเร็จด้วยจำนวนผู้ร่วมงานและจำนวนปีที่กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นว่านานขนาดไหนเราต้องถามตัวเองเสมอว่าทำไมบางกิจกรรมพาคนเดินต่อไปได้แต่บางกิจกรรมจบลงเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงสอนวิธีประเมินงานอภิบาลคือหยุดคิดและย้อนกลับมาดูว่าสิ่งใดทำแล้วเกิดผลสิ่งใดทำแล้วล้มเหลวและล้มเหลวเพราะอะไรและเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงเตือนสงฆ์คาทอลิกการประเมินงานอภิบาลไม่ได้ขอให้ทำมากขึ้นทำบางอย่างน้อยลงได้แต่ต้องทำให้ดีขึ้นพร้อมย้ำสงฆ์คาทอลิกต้องฟังก่อนตอบไม่ควรรวบทุกอย่างไว้ที่ตัวเองครับและท้ายที่สุดนั้นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงชี้ว่าวัดไหนที่คุณพ่อจะวัดรวบทุกอย่างไว้ที่ตัวเองคนเดียวไม่ให้คนอื่นมีส่วนร่วมตัดสินใจนั่นคือชุมชนที่เปราะบางเพราะการเป็นผู้นำไม่ใช่การทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวแต่หมายถึงการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเปิดพื้นที่ให้ความสามารถของคนอื่นและรักษาความเป็นหนึ่งเดียวไว้นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตนะครับส่วนทาง Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราก็เพิ่ม133ภาพเป็นภาพที่สวยงามนะครับในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์อารามพระกนีรักกางเขนแห่งท่าแร่เมื่อเสาร์ที่19กันยายนคริสตศักราช2026ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีร่วมด้วยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาประสงค์นักบวชชายหญิงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากไปที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคแอลท่าแร่นะครับนี่ก็โพสต์สารอัสนวิหารอัครเทวดามีแคแอลท่าแร่ปีที่41ฉบับที่36สัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาก็เป็นสารวัดประจำวันที่20ถึง26กันยายนนะครับซึ่งก็มีข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ในสารวัดท่าแร่และก็นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราวประกาศต่างๆด้วยและที่สำคัญแล้วนะครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองอัครเทวดามีคาเอลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของอัสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนคริสตศักราช2026นี้ทั้ง4มิสาครับโดยจะมีการแห่พระรูปอัครเทวดามีคาเอลรอบบริเวณวัดแล้วก็ถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปอัครเทวดามีคาเอลหน้าระเบียงวัดหลังมิสาที่1ส่วนมิสาที่2ที่3ที่4ก็จะถวาย
ดอกไม้บริเวณหน้าพระแท่นก็คือทางวัดมีการจัดดอกไม้ไว้สำหรับพี่น้องในการร่วมในพิธีแล้วนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมมิสซาแท่นพระประจำชุมชนและประจำคุ้มโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำซึ่งก็จะมีการเริ่มสวดสายประคำที่ท่าแร่ประจำคุ้มประจำชุมชนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมไปถึงวันที่5พฤศจิกายนในปีนี้นะครับก็คือวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา19ลูกประคำซึ่งก็จะมีการเริ่มสวดสายประคำที่ท่าแร่ประจำคุ้มประจำชุมชนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมไปถึงวันที่5พฤศจิกายนในปีนี้นะครับก็คือวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาจะมีการสวดที่ท่านชุมชนสมานมิตรท่านคุ้มหนองแห่ท่านชุมชนป่าว่าและท่านชุมชนท่าเรือส่วนวันอังคารที่29กันยายนเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีการสวดในท่านชุมชนบ้านใหม่ท่านชุมชนสามัคคีท่านชุมชนท่าสะอาดท่านชุมชนท่าแร่ใต้ด้วยกันส่วนวันที่30กันยายนเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีการสวดที่ท่านคุ้มนาซาเรตท่านคุ้มสุขสันต์ท่านชุมชนสมานมิตรสัมพันธ์ท่านชุมชนสร้างแก้วด้วยกันและก็วันที่1ตุลาคมต้นเดือนครับเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีมิสซาเปิดเดือนแม่พระที่อาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่นั่นเองครับส่วนอีกข่าวครับเชิญร่วมงานบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย้อนรอยตลาดดีวิถีท่าแร่จัดขึ้นในวันอังคารที่29กันยายนปลายเดือนนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 21:00 น.ณบริเวณศาลามาติโนเชิญพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถจำหน่ายสินค้าในงานได้ภายในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการการแสดงจากโรงเรียนต่างๆและก็ยังมีตลาดวิถีชุมชนมีสินค้าอีกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกชิมกันภายในงานด้วยนะครับคณะซิสเตอร์การิสกามูชินท่าแรกขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของนักบวชของคุณพ่อรับพระสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่านได้ทำโรงทานอาหารต่างๆซึ่งก็สามารถแจ้งโรงทานได้ที่บ้านพักพระสงฆ์อาสนวิหารอครเทวดามีแคลท่าแร่นั่นเองครับไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าก็รายงานผลการปฏิบัติงานกวาดล้างยาเสพติดนะครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองบอกว่าจับกุมได้5คดีผู้ต้องหา5รายของกลางยาบ้ารวม11เม็ดครับจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า11เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายนอกจากนั้นก็ยังรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารก็บอกว่าจับกลุ่มได้14คดีผู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 1,285 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กของเพจรณิดาเลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุสุมานครับก็โพสต์ว่ามีการจับกุมยาเสพติดครับโดยการอำนวยการของพันตำรวจเอกชัยทัศรัตน์พรหมสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมานและก็พันตำรวจโทวิชพงษ์ที่มาบุตรรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมานนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าควบคุมการปฏิบัติโดยพันตำรวจตรีจิรศักดิ์เจกนอกสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกุสุมานซึ่งก็บอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาวันก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็นำโดยพันตำรวจตรีจิรศักดิ์นี่แหละนะครับ
ก็ได้ทำการจับกุมตัวชายไทยอายุ40ปีเป็นราษฎรบ้านโคกสว่างหมู่ที่4ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครพร้อมของกลางของกลางก็มียาบ้าจำนวน43เม็ดโดยมีข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดโทษประเภท1

ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มีข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายจากนั้นจึงนำตัวส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับยังคงอยู่ที่สกลนครสักเล็กน้อยนะครับกรรมาธิการบริหารทรัพยากรน้ำติดตามการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครก็ลงพื้นที่เปิดประเด็นการพัฒนาหนองหารระดมทุกภาคส่วนหาแนวทางบริหารการจัดการน้ำฟื้นฟูหนองหารให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายภาคภูมิบุญประมุขประธานกรรมาธิการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะก็ลงพื้นที่มาจังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้19กันยายนนะครับเพื่อติดตามประเด็นการพัฒนาหนองหารรับฟังปัญหาและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่โดยมีนายสราวุธสุวรรณจุธารองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมให้ข้อมูลครับนำเสนอประเด็นปัญหาหนองหารบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือที่สะพังทองครับรายงานข่าวบอกว่าหนองหารจังหวัดสกลนครเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศรองจากบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความยาวโดยประมาณ111กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 76,000 ไร่เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่เช่นอำเภอเมืองสกลนครอำเภอโพนนาแก้วและก็บางส่วนของจังหวัดนครพนมมีประชากรใช้ประโยชน์จากหนองหารมากกว่า 80,000 ครัวเรือนและก็มีลำน้ำไหลเข้ารอบทิศจำนวน21ลำน้ำส่วนใหญ่มาจากลำน้ำพุงซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพานมีปริมาณน้ำเก็บกักถึง 242,863 ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันสักเล็กน้อยนะครับแม่น้ำทั่วโลกเหือดแห้งที่สุดในช่วง35ปีโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ระบุว่าในปี2568แม่น้ำทั่วโลกเหือดแรงที่สุดครั้งหนึ่งในช่วง35ปีที่ผ่านมาโดยพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วโลกกว่า 36% มีปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเนื่องจากแหล่งน้ำสำรองใต้ดิน2ใน3มีปริมาณต่ำกว่าปกติกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนขณะที่สถานการณ์น้ำทั่วโลกผันผวนมากขึ้นอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงแต่ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้กลับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงเกินปกติมากจากอิทธิพลของพายุและมรสุมทั้งนี้รายงานการสำรวจทรัพยากรน้ำยังคงระบุด้วยว่าปีที่แล้วฐานน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั่วโลกละลายเร็วขึ้นจนสูญเสียมวลน้ำแข็งสุทธิเป็นปีที่4ติดต่อกันทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น 1.1 มิลลิเมตรด้วยกันสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฮเทอร์แอตกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Googleโดยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบขององค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อของผู้ใช้รหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบ3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองครับBBC เตือนชาวอังกฤษพร้อมรับมือสงครามยุคใหม่สื่อ BBC ก็รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังเตรียมรับสถานการณ์ความไม่มั่นคงครั้งใหญ่พร้อมเสนอบทวิเคราะห์เรื่องสงครามอาจกำลังมาและประชาชนพร้อมรับมือทางจิตใจแล้วหรือไม่โดยระบุว่าท่ามกลางความกังวลต่อภัยคุกคามจากรัสเซียและสงครามรูปแบบใหม่รัฐบาลอังกฤษต้องการให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับการหยุดชะงักต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและมีผลรุนแรงต่อชีวิตประจำวันจึงควรสำรองอาหารกระป๋องอาหารที่เก็บได้นานน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นส่วนสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษได้เตรียมความพร้อมไว้นั้น BBC รายงานว่าได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่เรียกกันว่า War Book ซึ่งไม่ได้ปรับมานานหลายสิบปีอีกทั้งยังได้เตรียมแผนการกลาโหมเพื่อเสริมความพร้อมของภาครัฐ
ของกองทัพภาคธุรกิจและแผนการทำงานในการดูแลประชาชนในยามวิกฤตด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ระบุว่าภัยที่กำลังเป็นกังวลไม่ใช่สงครามที่นำอาวุธมาใช้ห้ำหั่นกันแต่เป็นสงครามไซเบอร์การแฮกระบบสำคัญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่นการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลซึ่งสามารถทำให้ระบบสื่อสารพลังงานและการเงินหยุดชะงักได้หมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนภูไทยวันนี้แล้วขอพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามหนุ่มน้อยคนภูไทยและข่าวค้นพลภูไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125ลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอาการเคล็ดคัดยอกบวมหักแผลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: ผู้สวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีและพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้าวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้าจงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่านวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนพระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลายวันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนโปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่าลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้าให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่55ข้อ6ถึง9จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตนและคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตนเขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสงสารเขาและจงกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมายความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านชั้นนั้นบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่1ข้อ20ถึง24และข้อ27พี่น้องพระคริสต์เจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณบัดนี้เหมือนในอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรหากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดีข้าพเจ้ารู้สึกลังเลคือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้เพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งจะเป็นการดีกว่ามากแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงประพฤติตนให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสต์เจ้าบทอ่านจากพระวารสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวบทที่20ข้อ1ถึง16เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นคนกลุ่มแรก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังพระวรสารของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาก็เป็นพระวรสารของพระบุญมัทธิวโดยเฉพาะคือเอาบทที่20มาให้เราอ่านได้รำพึงกันพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องพ่อบ้านผู้หนึ่งที่ออกไปหาคนงานมาทำงานในสวนองุ่นของตนเขาออกไปทั้งวันหลายครั้งเพื่อเรียกคนงานมาทำงานในสวนองุ่นตั้งแต่โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเมื่อถึงเวลาเลิกงานเขาบอกผู้จัดการให้เรียกคนงานมารับค่าจ้างโดยให้จ่ายค่าแรงแก่ผู้ที่มาทำงานเป็นลำดับสุดท้ายก่อนพวกเขาได้รับคนละ1เหรียญตามที่ตกลงกันไว้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคนงานกลุ่มแรกที่ทำงานมาตลอดวันหลังจากได้รับค่าจ้างแล้วก็เริ่มบ่นว่าเจ้าของสวนทั้งที่เจ้าของสวนก็ไม่ได้ผิดสัญญาแต่ประการใดเหตุที่คนงานบ่นก็เพราะความอิจฉาตาร้อนเมื่อเปรียบเทียบค่าแรงที่ตนได้รับกับคนอื่นความอิจฉาตาร้อนก่อให้เกิดความโกรธขึ้นมาในจิตใจหากมีแต่พวกเขาที่ทำงานและได้รับค่าจ้างตามตกลงพวกเขาก็คงพอใจการที่พวกเขารู้สึกไม่พอใจก็เพราะเจ้าของสวนจ่ายให้กลุ่มที่ทำงานชุดสุดท้ายเท่ากับพวกเขาจึงเกิดความอิจฉาซึ่งในภาษากรีกแปลความได้ว่ามีสายตาชั่วร้ายการเปรียบเทียบกับความใจดีของพระเจ้าทำให้คนงานกลุ่มแรกรู้สึกโกรธเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกเขาว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดอุปมาเรื่องนี้สอนว่าคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายและพระเยซูเจ้าทรงต้องการสอนว่าคนต่ำต้อยในสังคมคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีอำนาจทางการเงินการทองเขาเป็นบุคคลสำคัญเรื่องเช่นนี้เป็นจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ด้วยมีบุคคลที่ติดตามพระเยซูเจ้ามาตั้งแต่เด็กบางคนติดตามพระองค์ในช่วงวัยรุ่นบางคนมาติดตามพระองค์เมื่อเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกบางคนมารู้จักพระองค์เมื่ออายุมากแล้วมีบางคนเจริญชีวิตทั้งชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าส่วนบางคนเริ่มติดตามพระองค์เมื่ออายุ50ส่วนอีกบางคนมาพบพระองค์เมื่ออายุ70แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่คนกลุ่มแรกที่ถูกเรียกมาทำงานในสวนองุ่นหมายถึงอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลพวกเขาได้ทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าเป็นเวลาหลายศตวรรษต่อจากนั้นความรอดพ้นก็ถูกนำมามอบให้คนที่ไม่ใช่ยิวด้วยซึ่งได้แก่พวกเราที่ไม่ได้ทำงานในสวนองุ่นพวกเราเป็นพวกสุดท้ายที่มาถึงและพบว่าความรอดพ้นอันงดงามรอเราอยู่แล้วชาวยิวรอคอยการเสด็จของพระเมสสิยามาเป็นพันปีพวกเขาทำงานในสวนองุ่นได้รับค่าแรงคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานก็ได้รับค่าแรงด้วยส่วนเราต้องตระหนักว่าเราเป็นคนงานที่มาทำงานในชั่วโมงที่11พระเจ้าทรงเรียกเราโดยที่เราไม่เหมาะสมเราลองเปรียบเทียบชีวิตของเรากับบรรดานักบุญทั้งหลายในประวัติศาสตร์ลองเปรียบเทียบสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่พวกเขาทำเราจะพบว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเพราะนั้นก็ดีรางวัลที่พระเจ้าทรงนำมาเสนอแก่เราอันได้แก่เงิน1เหรียญนั้นคือพระองค์เองเราก็มีบุญที่จะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปนบุญเปาโลเป็นตัวอย่างท่านได้กระทำกิจการมากมายสมควรที่จะได้รับรางวัลส่วนเราที่เกือบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลเช่นเดียวกับท่านหากเราเข้าใจวิธีคิดของพระเจ้าเราจะรู้สึกพิศวง และมีความกระตือรือร้นไม่ใช่อิจฉาตาร้อนแต่รู้คุณต่อพระองค์บทราที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือประกาศสุขอิสยาเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือภาคที่สองพระเจ้าตรัสว่าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉะนั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มีหุบเหวขวางกั้นวิธีคิดของพระเจ้าแตกต่างจากวิธีคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิงความคิดของพระเจ้าอยู่เหนือความคิดของมนุษย์ดุจดังฟ้าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินดังนั้นเมื่อเราต้องเรียนรู้จากคิดเหมือนกับพระองค์พระเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ผู้ที่ร้องหาพระองค์บทราที่2ก็เป็นตัวบทจากจดหมายถึงชาวฟิลิปปีในตัวบทนี้มีประโยคสำคัญที่เป็นพื้นฐานชีวิตของเปาโลเลยทีเดียวท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้ท่านกำลังติดคุกอยู่และไม่รู้ว่าจะเลือกมีชีวิตต่อไปดีหรือเลือกตายดีในความคิดหนึ่งท่านก็อยากตายเพื่อจะได้ไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งท่านกล่าวว่าจะเป็นการดีกว่ามากแต่อีกความคิดหนึ่งท่านก็คิดว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวฟิลิปปีท่านกล่าวว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าความหมายของชีวิตของท่านคือพระคริสต์เจ้าท่านพร้อมเผชิญความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากแต่มีความยินดีที่ได้พบกับพระคริสต์เจ้าอีกทั้งยินดีที่ทำให้คนอื่นได้พบกับพระองค์ด้วยท่านไม่อิจฉาใครไม่อิจฉาตาร้อนที่คนอื่นเข้าใกล้พระคริสต์เจ้าแต่ท่านบอกว่ารู้สึกยินดีที่คนอื่นสัมผัสได้กับความงามเดียวกับที่ท่านได้สัมผัสสำหรับท่านการมีชีวิตตาร้อนที่คนอื่นเข้าใกล้พระเจ้าแต่ท่านบอกว่ารู้สึกยินดีที่คนอื่นสัมผัสได้ความงามเดียวกับที่ท่านได้สัมผัสสำหรับท่านการมีชีวิตคือพระคริสต์เจ้าขอพระทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กอเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ขอพูดถึงการประจักษ์ของแม่พระต่อสถานที่5นั้นคือแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลเป็นหนึ่งในพระนามของพระแม่มารีอาที่เป็นที่รักของชาวคาทอลิกโดยเฉพาะในสเปนและในลาตินอเมริกาต้นกำเนิดของแม่พระประจักษ์ที่คาร์เมลในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ภาวนาที่เหล่าฤาษีโบราณแสวงหาการใช้ชีวิตในความเงียบการใช้โทษบาปและการดำพึงภาวนาเมื่อเวลาผ่านไปจิตอารมณ์นี้ได้ให้กำเนิดคณะคาร์เมลไลท์ซึ่งมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับความรักที่มีต่อพระแม่มารีตามตำนานเล่าว่าพระแม่ทรงมอบสกาปูลาหรือสายจำพวกให้แก่นักบุญซิมอนสต็อกเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการปกป้องการถวายตัวและความไว้วางใจในความเป็นแม่ด้วยเหตุนี้สายจำพวกแห่งคาร์เมลจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพระแม่มาริยาที่แพร่หลายที่สุดในพระศาสนาจักรมันไม่ใช่เครื่องรางของขลังแต่เป็นเครื่องเตือนใจที่มองเห็นได้ในการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับแม่พระมาเดินตามพระคริสต์และแสวงหาชีวิตแห่งการภาวนาและการกลับใจความศรัทธาต่อแม่พระแห่งพวกเขาคาร์เมลยังเชื่อมโยงอย่างมากกับชาวเรือชาวประมงและชุมชนชายฝั่งที่เคารพสักการะที่มีความเคารพต่อพระแม่ในฐานะดารานำทางแห่งท้องทะเลและผู้ปกป้องในยามอันตรายแม่พระแห่งคาร์เมลเตือนใจว่าแม่พระทรงอยู่เคียงข้างกับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาทรงปกคลุมลูกๆด้วยผ้าคลุมของพระนางและทรงเรียกให้เราใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเสมอแม้ว่าเราจะพูดถึงชื่อของแม่พระในหลายรูปแบบแต่แม่พระมารีมีเพียงองค์เดียวคือเป็นแม่ของพระเยซูเจ้าเป็นแม่ของพระศาสนาจักรและเป็นแม่ของพวกเราทุกคนแต่ละชุมชนได้เคารพสักการะพระแม่ด้วยชื่อที่แตกต่างกันมีรูปภาพที่แตกต่างกันและมีเรื่องอัศจรรย์ที่แตกต่างกันแต่ความศรัทธาเหล่านี้ล้วนนำเราไปสู่ที่เดียวกันคือพระคริสต์เจ้าและพูดถึงความศรัทธาครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอุปถัมภ์ก็คือแม่พระนิรมนแม่พระปฏิสนธินิรมนซึ่งเป็นพระนามที่เตือนใจว่าแม่พระทรงได้รับการปกป้องจากบาปแบบกำเนิดตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกของการปฏิสนธิด้วยความบริสุทธิ
1: ์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

การประจักษ์มาอย่างอัศจรรย์ของพระแม่มารีการสำรวจเหตุการณ์สำคัญที่พระแม่มารีได้ประจักษ์มาในช่วงเวลาและสถานที่ต่างๆตลอดประวัติศาสตร์เพื่อมาแนะนำให้กำลังใจและเตือนสติชาวคริสต์แบ่งออกเป็นบทตามสถานที่สำคัญต่างๆดังนี้1กวาดาลูเปเม็กซิโกคศ1531เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ฮัวดิเอโกณเนินเคาเตไปยักษ์โดยนำเสนอพระแม่ในฐานะมารดาของพระเจ้าทิ้งแท้ภาพที่ปรากฏบนผ้าทิวมาของฮัวดิเอโกถือเป็นหนึ่งในเครื่องหมายที่น่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อของชาวพื้นเมืองนับล้านคน2เหรียญอัศจรรย์ปารีสคศ1830เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแคทเธอรีนลาบูเรและมอบภารกิจในการสร้างเหรียญอัศจรรย์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องความเชื่อ3ลาซาเลตฝรั่งเศสคศ1846เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่2คนในลักษณะที่ทรงร้องให้ด้วยความโศกเศร้าเพื่อเตือนถึงบาปของมนุษย์และการละเลยต่อพระเจ้าพร้อมเรียกให้มีการกลับใจซีดลูดฝรั่งเศสคศ1858เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่นักบุญแบนาเดตณ ถ้ำมาซาเบียวโดยทรงประกาศว่าฉันคือแม่พระปฏิสนธินิรมนต์และทรงทำให้เกิดน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งการรักษาทางกายและทางวิญญาณมากมายจนถึงปัจจุบันฮากน็อกอแลนคศ1879เศร้าการประจักษ์มาที่เงียบเชียบที่สุดโดยพระแม่มารีนักบุญยอแซฟและนักบุญยอนผู้นิพนธ์พระวรสารปรากฏตัวพร้อมกับลูกแก่บนแท่นบูชาเพื่อให้ชาวอแลแลนที่เผชิญความทุกข์ยากได้มีกำลังใจผ่านการรำลึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับนักบุญในสวรรค์6. ฟาติมาโปรตุเกสคศ1917พระแม่มารีประจักษ์แก่เด็กเลี้ยงแก่สามคนพร้อมความลับสามประการและคำเตือนเรื่องสงครามโลกพร้อมกับการอัศจรรย์ของดวงอาทิตย์ที่มีพยานนับหมื่นคนโดยทรงเน้นเรื่องการสวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลกและการกลับใจ 7. โบแรงเบลเยียมคศ1932ถึง1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็ก5คนและแนะนำตัวว่าเป็นพระแม่ผู้มีดวงใจทองคำโดยทรงย้ำเตือนอย่างหนักแน่นถึงความสำคัญของการสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอ 8. บานูเบลเยียมคศ1933เศร้าทรงประจักษ์แก่เด็กหญิงมารีเบโกและเรียกตนเองว่าพระแม่ของผู้ยากไร้โดยทรงเน้นการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและผู้เจ็บป่วย 9. อาคิตะญี่ปุ่นคศ1973ถึง1981เศร้าพระแม่มารีประจักษ์แก่ซิสเตอร์อักเนสโดยรูปปั้นของพระแม่ได้หลั่งน้ำตาจริงพร้อมคำเตือนเกี่ยวกับการทดลองของซาตานที่จะแทรกซึมเข้าไปในพระศาสนาจักรและการลงโทษหากมนุษย์ไม่กลับใจ 10. คิเบโฮรวันดาคศ1981ถึง1989เศร้าพระแม่มารีประจักษ์ในฐานะมารดาแห่งพระวจนะเพื่อเรียกให้ชาวรวันดาละทิ้งความเกลียดชังทางชั่วชาติและกลับมาคืนดีกันก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาความสำคัญทางเทววิทยาการประจักษ์มาเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มความเชื่อใหม่แต่เป็นการย้ำเตือนสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไว้แล้วโดยเน้นที่การภาวนาโดยเฉพาะสายประคำการรับศีลศักดิ์สิทธิ์การกลับใจและการดำเนินชีวิตที่มุ่งสู่ชีวิตนิรันดร์

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ุณไว้เถิดจะเกิดผลชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งก็ไปรับประทานอาหารค่ำในภัตตาคารเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงปารีสทั้งคู่อริดอร่อยกับอาหารมื้อนั้นพร้อมกับสนุกสนานกับการสนทนาที่เต็มไปด้วยความรักจนเวลาผ่านไปถึงตอนดึกถึงเวลาต้องปิดร้านชายหนุ่มก็ล้วงกระเป๋าเพื่อนำเงินมาชำระค่าอาหารแต่กลับพบว่ากระเป๋าเงินไม่อยู่แล้วเขาจึงบอกกับเด็กเสิร์ฟอาหารว่าเขาไม่มีเงินชำระค่าอาหารเด็กเสิร์ฟจึงไปบอกเจ้าของร้านเมื่อเจ้าของร้านทราบเรื่องก็เดินมาที่โต๊ะของลูกค้าคู่สุดท้ายในคืนนี้พร้อมกับพูดทักทายว่าผมมองออกว่าคุณทั้งสองคงมาหันนิมูลกันที่ร้านผมผมขอต้อนรับที่ให้เกียรตินี้แก่ร้านของผมอาหารและไวน์เป็นอย่างไรบ้างครับหวังว่าคงอร่อยสำหรับโอกาสอันสวยงามนี้นะครับสำหรับเรื่องกระเป๋าเงินของคุณหายนั้นไม่เป็นไรครับที่ไม่มีเงินชำระค่าอาหารเป็นอันว่ามื้อนี้ on the house ครับก็หมายถึงทางร้านรับเองครับทานฟรีถือเป็นของขวัญวันแต่งงานของคุณทั้งสองก็แล้วกันแล้วคุณมีเงินที่จะนั่งแท็กซี่ไปที่พักของคุณหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มตอบด้วยเสียงเอียงอายว่าไม่มีเลยแม้แต่เหรียญเดียวเจ้าของร้านจึงเสริมต่อว่าเอาเงินค่าแท็กซี่นี้ติดตัวไปด้วยขอให้มีความสุขสำหรับครอบครัวใหม่ครับชายหนุ่มและหญิงสาวทั้งคู่ถึงกับตะลึงไม่คิดว่าจะพบผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ได้ดีถึงขนาดนี้ชายหนุ่มจึงเอ่ยด้วยเสียงเครียดในลำคอสำนึกถึงบุญคุณว่าขอบคุณสำหรับน้ำใจดีของคุณเหตุการณ์คืนนี้เราจะไม่มีวันลืมและวันหนึ่งในภายภาคหน้าผมจะทำให้ภัตตาคารของคุณมีชื่อเสียงระดับโลกเลยชายหนุ่มเจ้าของร้านเมื่อได้ยินเช่นนี้ก็ตอบด้วยเสียงที่มีอารมณ์ขันว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นดอกขอเพียงแต่ให้คุณมารับประทานอาหารอีกพร้อมกับมีเงินติดตัวมาชำระด้วยก็แล้วกันหลายปีต่อมาชายหนุ่มที่ให้คำมั่นไว้กับเจ้าของภัตตาคารก็ได้ทำตามที่ตนเองพูดเขาได้เขียนละครเวทีชื่อเมอรี่วินโดว์ที่มีชื่อและในเรื่องนี้มีเพลงร้องเกี่ยวกับภัตตาคารแห่งหนึ่งในกรุงปารีสเขาให้ชื่อเพลงนี้ตามชื่อภัตตาคารที่เขาและภรรยาไปฉลองฮันนีมูนคือคาเฟ่แม็กซิมหลังการแสดงของละครเวทีนี้ภัตตาคารเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักในชื่อคาเฟ่แม็กซิมก็ได้กลายเป็นภัตตาคารโด่งดังภายในพริบตาไม่ใช่เฉพาะในปารีสแต่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเจ้าของภัตตาคารเปรยกับตนเองว่าเขาคิดไม่ถึงเลยว่าความเมตตาอารีที่เขาแสดงแก่คู่แต่งงานใหม่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ประพันธ์บทละครเวทีจะส่งผลตอบแทนที่ดีถึงเพียงนี้จากเอกสารกลุ่มแบ่งปันการรำพึงพระคัมภีร์กลุ่มพระสังฆราช7 ธันวาคม 2017
1: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
2: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
1: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำไพเราะคำเดียวทำให้ความอบอุ่นให้หน้าหนาว3เดือนคำไพเราะคำเดียวทำให้ความอบอุ่นให้หน้าหนาว3เดือน
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องวันนี้ก็ขอพูดถึงการประจักษ์ของแม่พระต่อสถานที่5นั้นคือแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลเป็นหนึ่งในพระนามของพระแม่มารีอาที่เป็นที่รักของชาวคาทอลิกโดยเฉพาะในสเปนและในลาตินอเมริกาต้นกำเนิดของแม่พระประจักษ์ที่คาร์เมลในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นสถานที่ภาวนาที่เหล่าฤาษีโบราณแสวงหาการใช้ชีวิตในความเงียบการใช้โทษบาปและการดำพึงภาวนาเมื่อเวลาผ่านไปจิตรมนี้ได้ให้กำเนิดคณะคาร์เมลไลท์ซึ่งมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับความรักที่มีต่อพระแม่มารีตามตำนานเล่าว่าพระแม่ทรงมอบสกาปูลาหรือสายจำพวกให้แก่นักบุญซิมอนสต็อกเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งการปกป้องการถวายตัวและความไว้วางใจในความเป็นแม่ด้วยเหตุนี้สายจำพวกแห่งคาร์เมลจึงกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพระแม่มาริยาที่แพร่หลายที่สุดในพระศาสนาจักรมันไม่ใช่เครื่องรางของขลังแต่เป็นเครื่องเตือนใจที่มองเห็นได้ในการใช้ชีวิตใกล้ชิดกับแม่พระมาเดินตามพระคริสต์และแสวงหาชีวิตแห่งการภาวนาและการกลับใจความศรัทธาต่อแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลยังเชื่อมโยงอย่างมากกับชาวเรือชาวประมงและชุมชนชายฝั่งที่เคารพสักการะที่มีความเคารพต่อพระแม่ในฐานะดารานำทางแห่งท้องทะเลและผู้ปกป้องในยามอันตรายแม่พระแห่งคาร์เมลเตือนใจว่าแม่พระทรงอยู่เคียงข้างกับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาทรงปกคลุมลูกๆด้วยผ้าคลุมของพระนางและทรงเรียกให้เราใช้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระเยซูเจ้าเสมอแม้ว่าเราจะพูดถึงชื่อของแม่พระในหลายรูปแบบแต่แม่พระมารีมีเพียงองค์เดียวคือเป็นแม่ของพระเยซูเจ้าเป็นแม่ของพระศาสนาจักรและเป็นแม่ของพวกเราทุกคนแต่ละชุมชนได้เคารพสักการะพระแม่ด้วยชื่อเทคแตกต่างกันมีรูปภาพที่แตกต่างกันและมีเรื่องอัศจรรย์ที่แตกต่างกันแต่ความศรัทธาเหล่านี้ล้วนนำเราไปสู่ที่เดียวกันคือพระคริสต์เจ้าและพูดถึงความศรัทธาครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอุปถัมภ์ก็คือแม่พระนิรมนแม่พระปฏิสนธินิรมนซึ่งเป็นพระนามที่เตือนใจว่าแม่พระทรงได้รับการปกป้องจากบาปแบบกำเนิดตั้งแต่เสี้ยววินาทีแรกของการปฏิสนธิด้วยความบริสุทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ตตาต้นชั่วโมง
1: บทภาวนาเวลาบ่ายสามโมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนม์สายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตาย

สิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบสิ่งที่ดีที่สุดไม่มียาพิษใดสามารถฆ่าคนที่คิดเชิงบวกและไม่มียาใดสามารถช่วยคนที่คิดในเชิงลบจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปี

0: 你了。
1: ณโอกาสต่อจากนี้ไป

0: ื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราสำหรับเราพี่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่หน้าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจและถ้าฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีอย่าลืมฟังที่นี่คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเพราะคลื่นเราร่วมในมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่หลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันจากท่าแร่หน่วยศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงให้คุณผู้ฟังในชุมชนของเราได้ฟังแล้วก็ส่งไปทั่วทุกมุมโลก24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเอ้ยหนุ่มนาคนอุทัยเอ้ยเสียงจะไปทางใดหันแม้นอยู่บ่เจ้าหันว่าซะเนาะไอ้กราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความกระโดดกระเถิงอีโพอีเมะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื้นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มนาคนอุทัยลูกเคยล่าบางคนก็ถามได้เวลาเจอนาเจ้าคือจะเป็นแท้ลูกเคยลาหันเจ้าคือบ่เคยลูกเจ้าคือบ่จะเป็นลูกเคยกกเพิ่นว่าโอ้อีเมเอ้ยเวลามรดกคันเขาเฮ้ยแต่ลูกเคยลาก็ลี้แล้วก็เลยจะเป็นลูกเคยลาซะแล้วเงินกำแก้วหันลูกเคยกกหามาอีเมก็เก็บไว้อีพวกก็เก็บไว้บ่ลูกเคยลาออกเฮือนเลยโป้ยเอามาซี่มาลูลาเอาอันนี้ไปเด้อลูลาเด้อว่าซั่นนี่ลูกเคยกกได้แต่หางานเฮ็ดได้แต่หาเงินนี่แล้วจังอยากเป็นลูกเคยลาเด้ออีเมเนาะแต่วันระยะหลังนี้ลูกเคยลาก็สิได้รับภาระนี้หลายได้รับมรดกนี้เยอะได้พออีเมเอาเงินไปใส่หมดก่อนนี่แล้วไปยืมธนาคารมาก่อนไปยืมสหกรณ์มาก่อนเนาะจัดสรรละอีเมเอ้ย1ชั่วโมงแห่งความสุขความมวลซื่นมองนี้ครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณาสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมาศกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนผู้ไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องใน1ชั่วโมงนี้ทุกโมงทุกบ่อนรวมไปถึงทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับและเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครกะเฮิรมีความสุขเด้อยิ้มฟีดปิดฟีดปิดเด้ออีเมเด้อทางกุสุมานฟังได้ทุกหมู่บ้านแล้วครับที่อำเภอกุสุมานแล้วก็ทางตำบลทุโพธิวิสานมื้อนี้ฟังได้แล้วเนาะอีเมเนาะขอบพระคุณมากทั้งพลแพงเป็นบางส่วนนะครับส่งกระจายเสียงให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังผ่านคลื่นนี้ส่วนพี่น้องทางพลนาแก้วฟังได้ทุกหมู่บ้านอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องทางทาสนาเวงทางพุ้นนะครับเลยไปถึงบายพาสพุละทางสนสกลนครนะครับฟังได้พี่น้องทางผู้พานฟังได้เรียบร้อยแต่ก่อนในมิตรจิรีเนาะอีเมเนาะขอบคุณพี่น้องทั้งดอนกระเล่นเด้อนะครับแฟนรายการของเราพี่น้องทั้งเลืออีแง่ส่วนทั้งพี่เนาะนะครับทาง
นาวาพี่น้องทางนาวากับฝั่งใดนะครับสีสงครามเป็นบางส่วนและก็ทางพลสวรรค์เป็นบางส่วนเช่นพี่น้องทางบ้านคอนำเด้อส่งความสุขความมนซื่นหาด้วยเสียงเพลงด้วยกำลังใจจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งมื้ออื่นนี้นะครับวันที่21นะครับทางคณะกรรมการชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการก็บอกว่ามื้ออื่นประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็ส่งกำลังเจือเฮือคณะกรรมการของเราด้วยมวลสมาชิกของเรานะครับก็เป็นกำลังเจือเฮือในเด้อนะครับทั้งเกือบ300ท่านด้วยกันนะครับมื้ออื่นนี่เพิ่นสิประชุมตั้งแต่ 9:00 นเป็นต้นไปผู้ได้เพิ่นบอกนะครับท่านสุพจน์ก็ยิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยเพราะว่าคณะกรรมการร่วมแรงร่วมใจสมาชิกก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องผมห้องไว้ยากระพะยากระพะนุ่มน้อยคนผู้ไทยคอยมาซื้อยากระพะว่าสินนี่แหละแต่พี่น้องสิห้องเด้อแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบครีมนวดนะครับบางคนก็มันต้องอ่อนกว่านี้ในครีมนวดท่านว่าสินขอบพระคุณทุกคำแนะนำและที่สำคัญแล้วนะครับเป็นครีมนวดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขัดกระตุนกระตูหรือคอตกหมอนแบบนี้นะคอเคล็ดแบบนี้ทาได้บรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีหรือว่าเป็นไข้แอลซิลุดออกจากนี่แหละขานี่แหละมันซิลุดออกจากกันระหว่างขากับแอลนี่เป็นไข้หวัดใหญ่โอ้ยไม่เอ่ยทาแอลทาแอล ผมเนี่ยโย่ทามือละ3เถือ1ขวดขนาด30กรัมนะครับเมื่อภายใน1อาทิตย์ได้ทามือละ3เถือผู้ใดบ่ธรรมดาได้ห้องผมนี่โอ้ยมาแล้วก็ได้กลิ่นหอมจากครีมนวดสมุนไพรพุ่นแหละเนาะนะครับพี่น้องทั้งจันทบุรีไปได้ทั้งจันทบุรีบอกโอ้ยมาในห้องได้กลิ่นแต่น้ำมันครีมนวดเจ้าเด้อว่าสิเนี่ยพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุนะครับมันจะไปลอกเอาเซลล์ผิวหนังที่ตายอยู่ในผิวนะครับออกไปมันก็จะเหลือแต่กลิ่นน้ำมันนวดสมุนไพรหรือครีมนวดสมุนไพรแทนได้กลิ่นสาบของผู้สูงอายุจะหายไปเลยนะครับกลิ่นหอมกลับเข้ามาแทนเพื่อนว่าแนวนั้นได้นี่อีกหนึ่งงานเพลงก็ฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสกรนะครับ

ไอยินอภินันท์ขับร้องกับงานเพลงโมเสสใสในคืนเดือนเพ็ญนะครับฝากตอนอิปุอิเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านพี่เคารพพี่น้องครับวันนี้ฝนพยากรณ์อากาศ160ของพื้นที่แต่หน้าโพวันนี้ฟ้าโอ้ยมาแล้วเลยฝนตกยังไงเลยได้ยินเสียงบุ้มบับบุ้มบับนิดหน่อยนึงแล้วเออพี่น้องทาง FM 18.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับต้องกราบขออภัยจำเป็นจะต้องปิดสถานีนะครับส่วนพี่น้องที่ฟังทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ยังบ่มีลมเลยเนาะลมยังบ่พัดแต่ทางหน้าผู้ใบไม้ปลิวเลยไหมเอ้ยเออใบไม้ใบตอกยอดไม้ยอดตอกโอ้ยปลิวไปตามลมแล้วฟ้าห้องล่ะนะครับต้องกราบขออภัยพี่น้องทางหน้าผู้เรดิโอเด้อนะครับอ้าวฟ้าห้องมาแล้วปิดเครื่องล่ะนะครับปิดแล้วครับอ่ะส่งกำลังเจอพี่น้องคุณพรพิมลบอกฟ้าห้องฟ้าห้องในสองเที่ยวแล้วผมมาบอกครับทางแต่แหยังแปลงแปลนจังปางอยู่นะครับอ่ะฟังทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์กันแล้วกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาปรับไปที่คลื่นนั้นเงินผมเบิ่งทางท่าแร่ยังไม่มีลมฝนมานะครับอ่ะอันนี้ก็ได้ว่าฝากพี่น้องฟังทางพุ่นกันแล้วกันนะครับทางที่มื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นพยากรณ์อากาศไว้ว่า160ของพื้นที่บ่มีฝนบ่มีลมคักๆผมคิดได้เอ้ยมาแล้วอีเมเอ้ย 16:31 นาทีนะครับปิดสถานีทางนาโพเรดิโอแล้วอีเมเอ้ย ฟังทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ก่อนเนาะครับลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับ2เพลงติดตามและต่อเนื่องฝากตอนหลายพื้นที่ช่วงนี้เราพื้นฝนเนาะหลายพื้นที่บ่ว่าสิเป็นทางสระบุรีคาทอลิกก็เฮาก็น้ำท่วมบัดยังไงเด้หลายพื้นที่น้ำท่วมส่งกำลังเจือหาเนาะนะครับบ่ว่าสิเป็นทางมวกเล็กสระบุรีทางอำเภอต่างๆน้ำท่วมหลายไปหันมานี้ยากขนาดเด้แล้วก็ทางแก่งคอยแสลงพันนะครับหมู่ที่13อันนี้หันน้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้านเลยเด้บรรซับประดู่เนาะเป็นกำลังเจือหากันแล้วกันส่วนสุราษฎร์ธานีพี่น้องทางสังคมทนสุราษฎร์ธานีเป็นนั่นเลยน้อนะครับนำทั้งปูนกระโปงธรรมดาได้นะครับทางสุราษฎร์ธานีก็ท่วมยังไงเฮือนพี่น้องที่อยู่ต่ำนี่บัวสีอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือในเรือกระยาเนาะนะครับสีเกลือตะลิงน้ำโอ้ช่วงนี้น้ำป่าไหลหลากพี่น้องทางสุราษฎร์ธานี470ครัวเรือน 1,600 คนนะครับพบกับความเรียกว่าหวาดผวาฝนมาเท่าใดก็หวาดผวาเด้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาเรือไปลากเอาเครื่องยนต์ไปซ้อยลากอพยพผู้คนนะครับไปกันหลายนะครับ150คนอันนี้จากหมู่ที่4ตำบลคลองสุกสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีตะกั่วป่าไปมงนั้นน้ำท่วมเกือบเม็ดเคิงล่ะเกือบ2เมตรแล้วบ่แม่นเม็ดเคิงเนาะอีเมเนาะอันนี้ก็ส่งกำลังใจไปทุกที่ส่วนพังงาก็เหมือนกันนะครับพังงาเมื่อเย็นวานนี้นะครับเย็นวานนี้อันนั้นก็นักคือกันนะครับอำเภอจากน้ำจากอำเภอกะปงอำเภอกะปงนี่มีเทือกเขาสกเนาะไหลทะลักลงสู่แม่น้ำตะกั่วป่าล้นพื้นที่ริมฝั่งเป็นวงกว้างเรียกว่าพี่น้องทางตำบลบางไทรตำบลตำตัวตำบลโคกเคียนตำบลนาสีนี่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่านี่ก็โอ้น้ำท่วมหลายขนาดใดอีเมเอ้ยส่งกำลังเจือหาเด้อโคกเคียนนี่9หมู่บ้าน700หลังคาเรือนทั้งหมู่ที่1และหมู่ที่8ข่าวเขาบอกได้ส่วนที่ตำบลบางไทร6หมู่บ้านกว่า94ครัวเรือนวัดอีก1แห่งศาลเจ้าอีก1แห่งด้วยกันอันนี้ตำตัวตำบลตำตัว35ครัวเรือนตำบลนายสีอีก22หลังคาเรือนอันนี้เรื่องของฝนมาแห้งมาหายแห้งได้อันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังคุณลุงคุณป้าฟังในขณะที่บ้านเฮาก็ยังบ่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงมากนักโดยเฉพาะไทแห้มื้อนี้เนาะหรือฝนลิ้นแล้วบ่อีแม่ทั้งไทแห้เอ้ย อ่ะนะครับทักทายเรื่องของฝนฟ้าเล่าให้ฟังมื้อวานนี้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าอย่าลืมเด้ออีเมเดอร์คุณลุงคุณป้าคุณนา

คุณอาท่านที่เคารพหากมีอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อฝากเอาไว้สำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยตอนนี้สเปรย์เมิดแล้วนะเหลือแต่แบบลูกกลิ้งเด้อเมิดแล้วพี่น้องมาถามก็เมิดแล้วนะครับเอาไปท่าสำหรับย่ำปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเด้อหรือพี่น้องที่ทึกแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดนี่นะครับหรือขาหักขาหักแขนขลุ่ยขาขลุ่ยเอาไปทารอบรอบมงที่เจ็บเฮาสิบรรเทาอาการปวดลงแต่บ่ได้หายจากแขนหักขาโค้นได้บ่ได้เศร้าได้แต่มันบรรเทาอาการปวดได้เป็นไข้หวัดใหญ่นี่คือผมเว้าหั่นแหละขาคือสิลุดออกจากเอวนี่ทาบริเวณเอวแต่ส่วนผมหนังหึงนี่ต้องหนังหึงนี่มื้อละ 6-7 ชั่วโมงนี่ทาขาโตนี่แล้วกับเอวครับมันสิเจ็บมงนี้ละหลายที่สุด ถ้ามันเหนียวนิดๆ นึงเด้อสิมีอาการเหนียวนิดนึงบ่ต้องตกใจครับเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่นุ่มน้อยคนผู้ไทยใช้วิธีการผสมด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อที่จะให้มีประโยชน์ในการรักษาอาการปวดที่ไม่รุนแรงด้วยและก็ที่สำคัญนะครับจะช่วยให้บำรุงผิวพรรณได้ซึ่งก็มีสารอนุมูลอิสระอยู่ในนั้นด้วยในน้ำมันงาดำนะครับชื่อสารเซซามินนักวิทยาศาสตร์เพิ่นบอกแบบนั้นอันนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณเพราะฉะนั้นเวลาทามันก็สิมันในจังหน่อยเหนียวในจังหน่อยนะครับแปลว่ามันบำรุงผิวได้หน้าหนาวนี่สิท่าจอบเบิ่งอยู่อีผู้อีเมเอ่ยผู้สาวเอาไปทานี่ผิวบ่แตกได้ผิวบ่แตกนะครับแทนครีมทาผิวได้เลย พี่น้องตั้งหน้าผู้น้อยโอ้ยไปซื้อเนาะผมบอกให้ฟังเลยได้เนาะเอาคือมดไว้แท้ผมว่า 3-4 ขวดเนาะโอ้ยอีเมหันแล้วเอาไปอาบว่าซั่นได้แล้วบ่ได้เอาไปทาแม่นบ่อีเมเอ้ยทั้งหน้าผู้น้อยขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบเด้อบ่ต้องเอาไปอาบหมายถึงทาเหมือนกระตนกระโตเนาะบางคนก็ตุยใส่ตุยใส่ได้เพราะว่ามันยังบ่สะใจว่าซั่นเด้มันยังบ่สะใจอยากให้มันเซาเจ็บเร็วนี่แล้วว่าซั่นเนาะอ้าวอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะอีเมเนาะแต่ถ้าหากว่าอยากจะสอบถามว่าถ้าสั่งเป็นขวดเป็นโลครึ่งโล2โล3โลสิสั่งแนวใดราคาเท่าไหร่ก็สอบถามทางนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349อันนี้เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่วนทางที่แห่ของเฮาสอบถามทางท่านสมจิตมังกายเด้อดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสทต้อยสมจิตมังกายแล้วสิเอาไปส่งอยู่ในบริเวณเฮือนซ่านลันเป็นในบริเวณตะแหงของเฮานะครับบริเวณนี้เขตรัศมีนี้ไม่เกิน2กิโลเมตรเราอะได้บางที่ก็ไปเกินได้เนาะอย่างนั้นสังเสดนี่เนาะสังเสดไกลกว่าเฮือนเจ้าอยู่กว่า2กิโลอยู่บ่หรือว่าพอดีเมื่อก่อนนี่สังเสดสั่ง4ขวดอันได้รับแล้วบ่สังเสดเอ้ยท่านสทต้อยแจ้งมาว่าจะให้ผมไปส่งวันไหนเพิ่นว่าโทรคุยกันกับสทต้อยเด้อขอพระคุณช่างเสดด้วยเด้อสังเสดนี่โอ้ยเมื่อวานนี่ขอเพลงหยังก็โลกประหลาดเดี๋ยวสิฝากอีก1งานเพลงฝากตอนแนวนี้เนาะส่วนพี่น้องที่โทรหาท่านสทต้อยสมจิตครับที่หมายเลข0813800359นะครับเมื่อเช้านี้พี่น้องไปวัดวันอาทิตย์อยู่บ่มีซาเฮา 6-7 นาฬิกาทุกเช้าอย่าลืมเด้อส่วนพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุและก็ทางออนไลน์ของเรานะครับซึ่งออนไลน์ของเราก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั่วโลกด้วยกันทางมือถือก็ได้ครับมีหลายช่องทางในการติดตามผมโพสต์ทางแอปพลิเคชัน LINE หลายช่องทางในแต่ละเสาแต่ละเสาพี่น้องกับฝากลูกฝากหลานแช่ต่อให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศได้ติดตามด้วยนะครับอาทิทาง My Thunder Radio ทาง TV ทวิตอันนี้ทาง Radio Garden เข้ามา Radio Garden นี่เป็นลูกโลกครับผู้สนับสนุนกะหรือว่าโฆษณากะบ่ค่อยหลายปานใดเด้แต่TV ทวิตกับ My Thunder นี่หลายกระดกระดอส่วนไม่มีโฆษณาเลยก็ที่เว็บไซต์ napoleradio.com เข้าไปทางวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงเข้าไปฟังได้ร่วมพิธีออนไลน์ได้ในกลุ่มที่
ชร์ต่อในแต่ละเสานะครับกลุ่ม LINE ก็คือกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายคริสตชนท่าแร่ครอบครัวคริสตชนท่าแร่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสัง FM 10450อันนี้ไลน์ของวิทยุมิสังของเราส่วน 6:10 นถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ก็แชร์ผ่านทางกลุ่ม LINE เครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่ม LINE ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ซึ่งชื่อ LINE เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องก็ฝากแชร์ต่อแน่เด้อฝากแชร์ต่อแน่จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับ

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือ

แบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349หรือ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาในบทอ่านที่1นั้นเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการในน้ำพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าได้เพราะพระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าและเราเป็นมนุษย์ที่มีความจำกัดเพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศสุขเร่งเร้าให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นและตัดสินแสงในแสงสว่างต่างๆของพระองค์บทอ่านที่2ท่านบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารชีวิตท่านบอกว่ามีสองอย่างในใจก็คือท่านพูดว่าท่านควรจะอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ทุกคนหรือตายไปเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์สุดพระวรสารวันนี้พี่น้องคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับเราที่เป็นมนุษย์ทุกคนนี่นะครับเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะพระวรสารวันนี้ทำให้เราหลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันยุติธรรมไหมแต่พระเยซูเจ้าเน้นความเมตตาการให้อภัยความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินพระองค์ให้อภัยและพระองค์รักคำอุปมาวันนี้แสดงให้เราเห็นชัดว่าพระองค์ทรงมีความดีมีใจกว้างสักเพียงไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ันหลังให้ผมชั่วพากันรีบกลับตัวสาลูกเด้อแม่ว่าพระคิดมาซอยเจ้าใครมองเศร้าลูกแม่เอ้ยแล้วแต่ไผสิเอ้ย

คนที่มีความสุขสร้างโลกภายในคนไร้ความสุขติเตียนโลกภายนอกคนที่มีความสุขสร้างโลกภายในคนไร้ความสุขติเตียนโลกภายนอกจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

เมื่อคุณปรารถนาดีต่อคนอื่นสิ่งดีๆก็กลับมาหาคุณนี่คือกฎของธรรมชาติเมื่อคุณปรารถนาดีต่อคนอื่นสิ่งดีๆก็กลับมาหาคุณนี่คือกฎของธรรมชาติจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงเรียนรู้ที่จะไปได้กับคนที่ไม่รู้ประวัติของคุณคุณไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ให้ใครรู้จงเรียนรู้ที่จะไปได้กับคนที่ไม่รู้ประวัติของคุณคุณไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ให้ใครรู้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าเก็บอะไรไว้สำหรับโอกาสพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็เป็นโอกาสพิเศษอยู่แล้วอย่าเก็บอะไรไว้สำหรับโอกาสพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็เป็นโอกาสพิเศษอยู่แล้ว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความสงสัยฆ่าความฝันมากกว่าความล้มเหลวความสงสัยฆ่าความฝันมากกว่าความล้มเหลว
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วิทยุนิสสันท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: เทศในวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนให้เปิดบริการได้ภายในวันพรุ่งนี้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมและวันพรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
3: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีศิหศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
3: รองนายกสุภกิจก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณสุภกิจเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาแต่มันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านสุภกิจก็มีความมั่นใจเวลาที่เจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจาน
4: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเดินทางไปนครนิวยอร์กครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติไม่ใช่การเดินทางไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามหากมีโอกาสพบนายโดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมประสภาภาครายงาน
2: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116-116 วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคมหามงคลรุ่งเรืองเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุด ข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพขอให้ลูกมีสันติในจิตใจบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศเพื่อความสงบสุขในครอบครัวในสังคมในประเทศชาติและทั่วทุกมุมโลกข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ขอให้ลูกมีความเชื่ออย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่ผู้ที่ไม่รู้จักและไม่เชื่อในพระองค
2: ์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้ และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระจิตเสด็จลงมาขอให้ลูกมีความไว้ใจและขอพระจิตเจ้าช่วยลูกให้มองเห็นและพบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูกในการที่จะรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน

0: ลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณลูกขอถวายตัวและกิจการทั้งหมดที่ลูกได้ทำในวันนี้แด่ดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงพระทัยนิรมนของพระแม่พร้อมกับคำภาวนา10บทนี้
0: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถินอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป

0: นี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระได้รับสวมมงกุฎเป็นราชินีสวรรค์ลูกขอกราบขอบพระคุณและขอสรรเสริญดวงพระฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและดวงหทัยนิรมนต์ของพระแม่ด้วยคำภาวนา10บทนี้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารี เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเถิด

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อ1พระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
0: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาลด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมความว่าวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชชิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111ราย

0: ช่วงเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติสำหรับประเทศไทยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งพร้อมชมขบวนแห่เรือบุพชาติรับฟังเพลงแห่เรือเฉลิมพระเกียรติณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสโดยการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งแห่งเดียวในประเทศไทยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2516ถือเป็น1ใน5กองงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2519ปีนี้มีเรือจากในพื้นที่จังหวัดราธิวาสจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งจากประเทศมาเลเซียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันใน3ประเภทรวมทั้งสิ้น60ทีมโดยทีมชนะเลิศแต่ละประเภทได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมเงินรางวัลนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันเรือเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์จังหวัดราธิวาสได้ร่วมกับส่วนต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านอารยธรรมประเพณีการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้วัฒนธรรมพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมการแข่งเรือรอบชิงชนะเลิศขบวนแห่เรือบุพชาติและการแสดงต่างๆณริมเขื่อนท่าพยาสายแม่น้ำบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งว่าตัวเองอยากจะได้สิ่งใดอยากจะพบกับอารมณ์สิ่งใดก็อย่าทำสิ่งนั้นกับผู้อื่นนะครับตัวเองอยากให้ผู้อื่นมีความสุขก็ทำความสุขกับผู้อื่นทำให้คนอื่นมีความสุขแต่ถ้าตัวเองอยากมีความทุกข์ก็ทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์ทำให้สัตว์อื่นมีความทุกข์อันนี้เป็นจริงนะครับเพราะว่าคนเราที่เกิดมาเนี่ยทุกคนที่เราเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติไม่ใช่ญาติพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเพื่อนฝูงมิตรสหายนะครับทั้งคนที่รู้จักไม่รู้จักเนี่ยตลอดการเวียนว่ายตายเกิดนะครับมันก็จำต้องมีสักครั้งที่มาปฏิสัมพันธ์กันนะครับถ้าหากว่าเราเคยทำกรรมด้วยกันถึงรู้จักไม่รู้จักก็แล้วแต่ไม่มีใครเลยที่จะไม่เกี่ยวข้องกันและกันถ้าหากว่าตราบใดที่เรายังเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารครับท่านผู้ฟังถ้าหากว่าเราเคยทำกรรมร่วมกันทำบุญร่วมกันทำบาปด้วยกันไม่ว่าเขาหรือเรามันก็จะมีโอกาสได้พบกันอีกไม่ฐานะใดก็ฐานะหนึ่งไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งฉะนั้นเขาบอกว่าให้ทำดีกับเขาไว้นะครับทำดีกับเขาไว้ในวันนี้ถ้าหากมีโอกาสเราจะพบกันอีกก็ให้พบกันในเส้นทางที่ดีแต่ถ้าหากว่าเราเองเนี่ยทำร้ายเขาไว้ในวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้เจออีกถ้าเขาจองร่างจองผ่านมันก็จะมีโอกาสเจอกันอีกในเรื่องร้ายๆไม่สิ้นสุดนะครับเวลาเราแผ่เมตตานี่เรามักจะพูดคำว่าเพื่อนสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่เราจะพูดบ่อยๆที่จริงมันมีโอกาสได้เจอกันตลอดฉะนั้นมีนัยยะเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งที่เราควรนึกไว้เสมอว่าให้มองคนอื่นนี่เหมือนครอบครัวของเรานั่นก็คือหนทางที่ดีที่สุดทำดีกับทุกๆคนไว้นั่นคือหน้าที่ของเราเราดีกับเขาเขาจะไม่ดีกับเราก็เรื่องของเขาแต่เราดีกับเขาแค่นี้นะครับในอนาคตไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งเวลาใดเวลาหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งถ้าเรามาเวียนมาพบมาบรรจบมาเจอกันเราก็จะได้สิ่งดีๆจากคนที่เราเจอคนที่เราพบแต่ถ้าร้ายต่อกันมีโอกาสเจอสิ่งที่ไม่ดีกับท่านผู้ฟังเพราะว่าการกระทำทุกอย่างนั้นมันมีผลมันมีวิบากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคนกินทุกคนจะต้องดีทุกคนจะต้องหายจากโรคภัยไข้เจ็บทุกคนไม่ใช่บางครั้งโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็เกิดจากกรรมก็มีจิตก็มีอุตุอาหารหลายสาเหตุนะครับอย่างน้อย4สาเหตุแต่ถ้าหากว่าเรากินเข้าไปวิบากกรรมไม่มีนะกินเข้าไปถ้าคนโดยมากเขากินดีเราก็น่าจะมีโอกาสดีขึ้นนะครับให้พิจารณาอย่างนี้นะครับถ้า9คน10คน20คน30คนเขากินดีก็ถ้าเป็นผมก็360บาทไม่คิดมาก3ขวดก็ลองดูได้ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ให้ทดลองดูนะครับทดลองดูก่อนบางคนซื้อหวยนี่1ต่อ100ก็ยังกล้าที่จะซื้อกล้าที่จะลองอ่ะลองซื้อหวยกันนะมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับบางครั้งบุญของเรามีวาสนาร่วมกันนะมังคุดอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเรา360บาทอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดูมากกว่าลองดูแล้วจะรู้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องตำนานสามพระทวนตำนานสามพระทวนจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพรายการของอาจารย์ยอดเนี่ยนอกจากจะเล่าเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องของบาปบุญคุณโทษนิทานนิยายแล้วการที่ได้รู้จักหลักฐานประวัติศาสตร์หรือว่าตำนานของบ้านเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและการอิงอาศัยประวัติศาสตร์หรือว่าตำนานฟังแล้วได้ข้อคิดหลักธรรมจากตำนานได้นั่นก็คือการใช้ภูมิปัญญาไทยไขไปหาภูมิปัญญาธรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์ให้เกิดมีขึ้นได้ไม่ใช่น้อยจากตำนานที่เรียงร้อยเรื่องราวของชาวแปดริ้วตั้งแต่โบราณในกาลก่อนก็ได้ซ้อนคำสอนซ่อนข้อคิดปริศนาธรรมในตำนานไว้ให้ศึกษาอยู่มากมายตอนหนึ่งของตำนานการแสดงปาฏิหาริย์อันน่ามหัศจรรย์ใจของหลวงพ่อพระพุทธโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งองค์ท่านแสดงอิทธิปาฏิหาริย์เป็นพระพุทธปฏิมาสามองค์พี่น้องปรากฏองค์ลอยทวนกระแสน้ำในแม่น้ำบางปะกงตรงย่านหน้าวัดแห่งหมู่บ้านสวนพริกให้ชาวบ้านทั้งหลายได้ประจักษ์ด้วยสายตาเห็นองค์พระปฏิมาลอยทวนน้ำขึ้นมาได้ชาวบ้านย่านสวนพริกก็รวมตัวกันได้ประมาณสัก500คนใช้เชือกมณีลาผูกองค์พระนั้นไว้แล้วก็ช่วยกันฉุดลากเข้ามาหาฝั่งเพื่อจะยกพระพุทธปฏิมาทั้งสามองค์นั้นให้ขึ้นจากแม่น้ำเพื่อจะประดิษฐานไว้บนฝั่งแต่ว่ากำลังทั้งหมดนั้นต้องพลันสูญเปล่าเพราะว่าไม่เพียงแต่ไม่สามารถจะฉุดดึงเอาองค์พระปฏิมาเข้าหาฝั่งได้เท่านั้นหากแต่เชือกมณีลาเส้นใหญ่นั้นก็ขาดสะบั้นลงองค์พระพุทธปฏิมาทั้งสามก็ได้แสดงปฏิหาริย์ค่อยๆจมหายไปกับสายน้ำลุ่มบางปะกงตรงบริเวณหน้าวัดสวนพริกนั้นแล้วก็ไปปรากฏในบริเวณอื่นๆอีกหลายแห่งสถานที่บริเวณที่พระพุทธปฏิมาทั้งสามองค์แสดงปาฏิหาริย์ลอยทวนน้ำขึ้นมานั้นจึงได้มีนามว่าสามพระทวนต่อมาก็เรียกเปลี่ยนไปเป็นสัมปทวนยังมีสถานที่แห่งอื่นอีกที่องค์พระปฏิมาทั้งสามแสดงปาฏิหาริย์ลอยน้ำขึ้นมาก็คือบริเวณตรงตำแหน่งริมฝั่งน้ำบางปะกงที่เรียกว่าคลองบางพระแหลมหัววนคลองสองพี่น้องและท้ายที่สุดพระพุทธโสธรเพียงองค์เดียวได้แสดงปาฏิหาริย์ผุดลอยน้ำขึ้นในบริเวณหน้าวัดโสธรในปัจจุบันและได้รับการอัญเชิญให้ขึ้นฝั่งด้วยการตั้งพิธีบูชาอย่างถูกวิธีด้วยสติปัญญาแห่งปราชญ์บัณฑิตจึงได้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่คู่บ้านคู่เมืองแปดริ้วมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนพระพุทธรูปอีก2องค์ก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ไปตามลำน้ำอีก2สายองค์หนึ่งเป็นพระพุทธปฏิมาปางยืนอุ้มบาตรซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ไปปรากฏองค์ที่ลำน้ำแม่กลองและถูกอัญเชิญให้ขึ้นฝั่งประดิษฐานอยู่ที่แม่กลองคือที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารจังหวัดสมุทรสงครามเรียกว่าหลวงพ่อบ้านแหลมส่วนพระพุทธรูปองค์น้ององค์สุดท้ายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยได้ไปแสดงปาฏิหาริย์ที่ลำน้ำคลองสำโรงบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ถูกอัญเชิญขึ้นฝั่งอย่างถูกวิธีประดิษฐานอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในเรียกว่าหลวงพ่อโตเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบางพลีทั้งหลายเป็นพระพุทธปฏิมาศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกันพระพุทธโสธรเป็นศัพท์ที่มีความหมายว่าพระผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีหรือแปลอีกนัยยะหนึ่งว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความดีงามแล้วจึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าดังนี้ก็ได้คำว่าพุทธานี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่าโสธรนี่มาจากคำว่าสุบวกกับธรสุนี่แปลว่าดีงามหรือว่าความดีความงามธรนี่แปลว่าทรงไว้เมื่อสนธิต่อสับกันก็ได้แปลงสระอุเป็นสระโอจากสุก็เป็นโสจากสุธรก็เป็นโสธรแปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีงามส่วนชื่อเมืองแปดริ้ว มีตำนานเล่าขานกันมาว่าที่บ้านเมืองนี้มีปลาชุกชุมแล้วก็มีตัวขนาดใหญ่เมื่อจับปลามาเป็นสินค้าส่งออกก็ต้องทำเป็นปลาเค็มตากแห้งเมื่อจะให้เกลือซึมซับเข้าไปในเนื้อปลาก็ต้องบั้งเฉือนเนื้อเป็นริ้วๆตัวหนึ่งนี่บั้งเฉือนได้ถึง8ริ้วเป็นปลาตัวขนาดใหญ่แต่ละตัวเฉือนบั้งเป็นริ้วได้8ริ้วจึงเป็นสมญานามที่มาของชื่อเมืองแปดริ้วในที่สุดแล้วก็มีหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นพระศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานทีนี้เรามาพูดถึงวัดสัมปทวนนอกซึ่งเป็นสถานเกิดตำนานธรรมสามพระทวนวัดสัมปทวนนอกนี่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่สองตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงธนบุรีหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องต้นกรุงรัตนโกสินทร์แม้ไม่อาจจะใช้ตัวเลขจากพ.ศ.มายืนยันชี้ชัดได้แต่ก็อาศัยประวัติตำนานการสร้างวัดมาใช้อ้างอิงได้วัดนี้เป็นวัดที่เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์สูงสุดของเมืองเนื่องจากพระเถระรูปใดจะดำรงตำแหน่งเจ้าคณะเมืองฉะเชิงเทราก็ต้องย้ายมาอยู่ประจำที่วัดแห่งนี้ประวัติของวัดมีความเกี่ยวเนื่องกับวัดชัยพฤกษารามตามตำนานที่กล่าวว่านายอยู่กับนายอินเป็นคนถิ่นอื่นที่เคยเป็นเฉลยศึกของพม่ามีหน้าที่เลี้ยงม้าในกองทหารพม่าภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่2เมื่อพ.ศ. 2310ครั้นเมื่อพระเจ้าตากสินรวบรวมไพร่พลกอบกู้อิสรภาพคืนกลับมาได้ตีค่ายพม่าแตกพ่ายไปหลายครั้งหลายค่ายคนไทยก็ได้เป็นอิสระนายอยู่กับนายอินที่เคยเป็นเฉลยศึกของพม่าได้หลบหนีมาอยู่ในหมู่บ้านของสวนพริกทั้งคู่เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีงามแล้วก็ได้รับความนับถือจากชาวบ้านสวนพริกเป็นอย่างดีในปีพ.ศ. 2313คือหลังกรุงแตก3ปีทั้งคู่ได้ชวนชาวบ้านสร้างวัดเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านผ่านไป3ปีวัดก็แล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2315เรียกชื่อวัดตามหมู่บ้านว่าวัดสวนพริกครั้นสร้างวัดเสร็จแล้วทั้งคู่ก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยพระภิกษุอยู่ได้เป็นเจ้าอาวาสต่อมาทั้งสองรูปก็ได้ปรึกษากันถึงบ้านเมืองที่จะมีผู้คนมากขึ้นจึงเห็นสมควรให้พระภิกษุอินไปสร้างวัดขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเพื่อรองรับศรัทธาสาธุชนจากสองฝากฝั่งริมน้ำที่จะได้ทำบุญสุนทานโดยสะดวกไม่ต้องเดินทางมาไกลวัดที่สร้างขึ้นใหม่ณริมชายฝั่งแม่น้ำก็มีนามตามตำแหน่งที่ตั้งของหมู่บ้านเช่นกันว่าวัดสวนพริกนอกเพราะว่าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำส่วนวัดสวนพริกเดิมที่อยู่ข้างในเข้าไปจากริมฝั่งน้ำจึงได้นามตามที่ตั้งว่าวัดสวนพริกในวัดสวนพริกนอกแห่งใหม่นี้ก็เลยมีพระภิกษุอินเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกในคราวครั้งนั้นชุมชนริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงคงจะได้ขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่มีผู้คนหนาแน่นมากกว่าส่วนในจากริมฝั่งของหมู่บ้าน
0: ปัสสครูครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องตำนานสามพระทวนมรดกธรรมมรดกนิทานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุฏทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดและน้ำมคุฏสูตรใหม่นะครับตราไพรินน้ำมคุฏในกล่องสีเขียวผสมสมุนไพร25ชนิดทั้ง2อย่างมีคุณภาพใกล้เคียงกันเอาแล้วทำไมถึงผลิตออกมากับตราพนารินนั่นน่ะ

บทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่13ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกายอาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบเขาว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอคนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้เราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวารสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือตติเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโต

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวารสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีแต่เขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ทยนั้นว่าจะมีเวลาตรงกับมิซาเช้าที่อัสนวิหารอัครเทวดามีคแอลของเราหรือไม่ก็คือ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าส่วนทางกาบูชินครับถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นอกจากนี้ในสวงมิซาเสาของแต่ละวันก็จะโพสต์ผ่านทางไลน์ของกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคกลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มวิทยุมิสัง FM 10450 MHz ด้วยนะครับและก็ในส่วนของกาบูชินก็โพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนซึ่งก็เป็นชื่อกลุ่มไลน์ภาษาอังกฤษพี่น้องก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางดังกล่าวโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายนทรงกำลังเจอเป็นพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนของเราครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งก็กำหนดมาตั้งแต่ปี2528ส่งความสุขไปถึงลูกหลานเยาวชนของเราด้วยนะครับกำลังของพระศาสนาจักรกำลังของประเทศนะครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขันจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ผู้ไทยฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองหรือว่ายากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาหองใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องหูจักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุ้ยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไหมกัดต้อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าสิเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่ม

มาถึงข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์จากน้อยเนาะอีเมนเนาะเดือนกันยายนวันที่28เด้อจาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแรหนองแสงก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องไปแสวงบุญครับวันจันทร์ที่28กันยายน2026นี้ขอเชิญร่วมพิธีฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่อยู่พูนตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นส่วนเดือนหน้าเดือนตุลาคมเดือนสวดสายประคำแล้วเดือนแม่พระแล้วเนาะอีเมเนาะวันเสาร์ที่3ตุลาคมฉลองอารามกาบูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อรพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสเดออีเมเดอร์ซิสเตอร์ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาว่าพี่น้องที่ไปฉลองอารามกาบูชินปีนี้ก็จะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยส่วนวันเสาร์ที่10ตุลาคมครับฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24ตุลาคมงานใหญ่ของมีสั่งของเฮาได้ฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อยู่ที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมก็ฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 11:00 นคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพร้อมพี่น้องสัตบุรุษวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครก็ขอเชิญนะครับส่วนวันพุธที่28ตุลาคมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองสกลนครของเราพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาร่วมเอาบุญนำกันเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮ้ามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวารสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีติเตียนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรังซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

จริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานกลึงงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดริกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟ้าวขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซล BCP คาสตรอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ฮอนด้ายามาฮ่ามาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอนน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: เอ็ดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซิ่นอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์ลอเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: แต่ก่อนตาย
1: ขอให้ได้ลั่นลั่นลา
3: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใสรังท่าแร่รับสร้างบ้าน

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโหงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโหงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวลาคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230 089 863 3349
1: 0986153115 115 115 115 115 115

0: อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230 089 863 3349
1: 0985 3115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 จดหมายวอนขอให้คริสชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกแมทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีติเตียนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
0: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคน
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวารสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวารสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีติเตียนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองเนื้อบุญมัทธิวคฤหสาวกท่านเป็นคฤหสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยเนื้อบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือตติเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมีสามสิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวคฤหัสถ์สาวกท่านเป็นคฤหัสถ์สาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

ปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันหมั่นเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนติเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0965-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ฉพาะคนที่เห็นสิ่งที่เห็นไม่ได้เท่านั้นที่สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในโลกนี้ไม่มีคนแปลกหน้าสำหรับเรามีแต่เพื่อนที่เรายังไม่ได้พบเท่านั้นจากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ไม่ง่ายที่จะเรียนรู้บางครั้งเจ็บปวดแต่ความเจ็บปวดทำให้คนคิดความคิดทำให้คนฉลาดความปรีชาฉลาดทำให้ชีวิตอดทน

0: ผู้ที่รักชีวิตจะเสียชีวิตยอห์นบทที่12ข้อ25
1: คริสเตชนที่รักชีวิตของการมีความสุขในโลกนี้ผู้นั้นก็จะเสียชีวิตนิรันดรและผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนในโลกนี้ด้วยการเลิกลุ่มหลงกับชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและราคะตัณหาซึ่งเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเขาก็จะได้มีชีวิตในโลกหน้าอย่างถาวรดังที่พระเยซูเจ้าทรงรับสั่งว่า
0: ผู้ใดรักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ใดชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์

วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่เด็กๆเริ่มถามว่าทำไมจึงมีคำตอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จากหนังสือกิจการ

0: นี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองได้บุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองกาฟาร์นาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

0: วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่น้องแสงน้องแสงน้องแสงน้องแสงน้องแสง
1: บทที่9พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
2: พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฝั่งกลับมายังเมืองของพระองค์ทันใดนั้นมีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า
1: ทำใจดีๆไว้เถิดลูกเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
2: ท่านอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
1: ท่านคิดร้ายในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านทราบว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี
2: ้พระองค์จึงตรัสสั่งคนอัมพาตว่า
1: จงลุกขึ้นแบกแคร่กลับบ้านเถิด
2: เขาก็ลุกขึ้นกลับไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนี้ต่างมีความกลัวถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ประทานอำนาจเช่นนี้ให้แก่มนุษย
1: ์พระเยซูเจ้าทรงเรียกมัทธิว
2: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่า
1: จงตามเรามาเถิด
2: เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป
1: พระเยซูเจ้าเสวยพระกายอาหารร่วมกับคนบาป
2: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกายอาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า
1: คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปการถกเถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร
2: วันหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่า ทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่า
1: ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังเก่าจะขาดเหล้าองุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยแต่เขาย่อมใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่และทั้งสองอย่างจะไม่เสียหาย
2: พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกเลือดทรงปลุกบุตรหญิงของหัวหน้าให้คืนชีวิต
1: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นหัวหน้าคนหนึ่งเข้ามากราบพระบาททูลว่าบุตรหญิงของข้าพเจ้าเพิ่งสิ้นใจเชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเถิดเขาจะได้มีชีวิตพระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วเข้ามาข้างหลังสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่า
2: ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรค
1: พระเยซูเจ้าทรงหันมาเห็นเข้าจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยทำใจดีๆไว้ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วหญิงนั้นก็หายจากโรคนับแต่เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงบ้านของหัวหน้าคนนั้นทรงเห็นคนเป่าคลุยและผู้คนกำลังชุลมุนวุ่นวายจึงตรัสว่าออกไปเถิดเด็กหญิงคนนี้ยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นพวกนั้นต่างหัวเราะเยาะพระองค์เมื่อคนกลุ่มนั้นถูกไล่ออกไปข้างนอกแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงจับมือเด็กหญิงเด็กนั้นก็ลุกขึ้นข่าวเรื่องนี้จึงแพร่ออกไปทั่วแคว้นนั้น
2: พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดสองคนขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จออกจากที่นั่นคนตาบอดสองคนตามพระองค์ไปร้องตะโกนว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาเราเถิดเมื่อเสด็จมาถึงบ้านคนตาบอดเข้ามาเฝ้าพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามว่า
1: ท่านเชื่อว่าเราทำเช่นนั้นได้หรือ
2: เขาทั้งสองตอบว่าเชื่อพระเจ้าข้าพระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขาตรัสว่า
1: จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิด
2: แล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็นพระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่า
1: ระวังอย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี
2: ้แต่เมื่อทั้งสองคนออกไปก็ประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้นพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิงเมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้วมีผู้พาคนใบ้ถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่ชาวฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองความทุกข์ของประชาชนพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาศิษย์ว่า
1: ข่าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเพราะมองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งลูกบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติบาปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

นที่รับการศึกษาแล้วคือคนที่มีคุณธรรมที่ทำให้เขานิ่งเมื่อพบความลำบากมีความสุขเมื่ออยู่คนเดียวมีความยุติธรรม

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
0: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: บทที่9พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
1: พระเยซูเจ้าเสด็จลงเรือข้ามฝั่งกลับมายังเมืองของพระองค์ทันใดนั้นมีผู้หามคนอัมพาตคนหนึ่งนอนบนแคร่มาเฝ้าพระองค์เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเห็นความเชื่อของเขาจึงตรัสแก่คนอัมพาตว่า
0: ทำใจดีๆไว้เถิดลูกเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
1: ท่านอาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้กล่าวดูหมิ่นพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า
0: ท่านคิดร้ายในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านทราบว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี้
1: พระองค์จึงตรัสสั่งคนอัมพาตว่า
0: จงลุกขึ้นแบกแคร่กลับบ้านเถิด
1: เขาก็ลุกขึ้นกลับไปบ้านเมื่อประชาชนเห็นดังนี้ต่างมีความกลัวถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าผู้ประทานอำนาจเช่นนี้ให้แก่มนุษย
0: ์พระเยซูเจ้าทรงเรียกมัทธิว
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่า
0: จงตามเรามาเถิด
1: เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป
0: พระเยซูเจ้าเสวยพระกรยาหารร่วมกับคนบาป
1: ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกรยาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่า
0: คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปการถกเถียงเรื่องการจำศีลอดอาหาร
1: วันหนึ่งบรรดาศิษย์ของยอห์นเข้ามาทูลถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมพวกเราและพวกฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่ศิษย์ของท่านไม่จำศีลเลยพระองค์ทรงตอบว่า
0: ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขาแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวจะถูกแยกไปวันนั้นเขาจะจำศีลอดอาหารไม่มีใครนำผ้าใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะผ้าใหม่ที่นำมาปะเสื้อเก่านั้นจะหดตัวทำให้รอยขาดมากกว่าเดิมไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะถุงหนังเก่าจะขาดเหล้าองุ่นจะรั่วและถุงหนังจะเสียหายไปด้วยแต่เขาย่อมใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังใหม่และทั้งสองอย่างจะไม่เสียหาย
1: พระเยซูเจ้าทรงรักษาหญิงตกเลือดทรงปลุกบุตรหญิงของหัวหน้าให้คืนชีวิต
0: ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังตรัสอยู่นั้นหัวหน้าคนหนึ่งเข้ามากราบพระบาททูลว่าบุตรหญิงของข้าพเจ้าเพิ่งสิ้นใจเชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเถิดเขาจะได้มีชีวิตพระเยซูเจ้าทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ขณะนั้นหญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกเลือดมา12ปีแล้วเข้ามาข้างหลังสัมผัสฉลองพระองค์นางคิดว่า
1: ถ้าฉันเพียงสัมผัสฉลองพระองค์เท่านั้นฉันก็จะหายจากโรค
0: พระเยซูเจ้าทรงหันมาเห็นเขาจึงตรัสว่าลูกเอ๋ยทำใจดีๆไว้ความเชื่อของท่านช่วยท่านให้รอดพ้นแล้วหญิงนั้นก็หายจากโรคนับแต่เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาถึงบ้านของหัวหน้าคนนั้นทรงเห็นคนเป่าคลุยและผู้คนกำลังชุลมุนวุ่นวายจึงตรัสว่าออกไปเถิดเด็กหญิงคนนี้ยังไม่ตายเพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้นพวกนั้นต่างหัวเราะเยาะพระองค์เมื่อคนกลุ่มนั้นถูกไล่ออกไปข้างนอกแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปทรงจับมือเด็กหญิงเด็กนั้นก็ลุกขึ้นข่าวเรื่องนี้จึงแพร่ออกไปทั่วแคว้นนั้น
1: พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนตาบอดสองคนขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จออกจากที่นั่นคนตาบอดสองคนตามพระองค์ไปร้องตะโกนว่าโอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาเราเถิดเมื่อเสด็จมาถึงบ้านคนตาบอดเข้ามาเฝ้าพระองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามว่า
0: ท่านเชื่อว่าเราทำเช่นนั้นได้หรือ
1: เขาทั้งสองตอบว่าเชื่อพระเจ้าข้าพระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขาตรัสว่า
0: จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิด
1: แล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็นพระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่า
0: ระวังอย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี
1: ้แต่เมื่อทั้งสองคนออกไปก็ประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้นพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนถูกปีศาจสิงเมื่อคนที่เคยตาบอดทั้งสองคนจากไปแล้วมีผู้พาคนใบ้ถูกปีศาจสิงคนหนึ่งมาเฝ้าพระเยซูเจ้าครั้นปีศาจถูกขับออกไปแล้วคนใบ้ก็พูดได้ประชาชนต่างประหลาดใจกล่าวว่ายังไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้เลยในอิสราเอลแต่ชาวฟาริสีกล่าวว่าคนนี้ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเองความทุกข์ของประชาชนพระเยซูเจ้าเสด็จไปตามเมืองและตามหมู่บ้านทรงสั่งสอนในศาลาธรรมทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักรทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเพราะเขาเหล่านั้นเหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ประดุจฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงแล้วพระองค์ตรัสแก่บรรดาสิทธิ์ว่า
0: ข่าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมากแต่คนงานมีน้อยจงวอนขอเจ้าของนาให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์เถิด

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่55ข้อ6ถึง9จงแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์ทรงยอมให้เราพบจงทูลขอเมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้คนชั่วร้ายจงละทิ้งทางของตนและคนอธรรมจงละทิ้งความคิดของตนเขาจงกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงสงสารเขาและจงกลับมาหาพระเจ้าของเราเพราะพระองค์ประทานอภัยให้มากมายความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของท่านทางของท่านก็ไม่ใช่ทางของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินชั้นใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านชั้นนั้นบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวฟิลิปปีบทที่1ข้อ20ถึง24และข้อ27พี่น้องพระคริสต์เจ้าจะทรงได้รับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าณบัดนี้เหมือนในอดีตไม่ว่าข้าพเจ้าจะเป็นหรือตายก็ตามข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรหากการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นโอกาสให้ข้าพเจ้าทำงานได้ผลแล้วข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าจะเลือกสิ่งใดดีข้าพเจ้ารู้สึกลังเลคือปรารถนาจะพ้นจากชีวิตนี้เพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งจะเป็นการดีกว่ามากแต่การมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจงประพฤติตนให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสต์เจ้าบทอ่านจากพระโอรสารตามคำบอกเล่าของนบุญมัทธิวบทที่20ข้อ1ถึง16เวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นอุปมาดังนี้อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่านฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับเป็นคนกลุ่มแรก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับสุขสันต์วันพระเจ้าครับท่านผู้ฟังพระวารสารของสัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาก็เป็นพระวารสารของพระบุญมัทธิวโดยเฉพาะคือเอาบทที่20มาให้เราอ่านได้รำพึงกันพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาเรื่องพ่อบ้านผู้หนึ่งที่ออกไปหาคนงานมาทำงานในสวนองุ่นของตนเขาออกไปทั้งวันหลายครั้งเพื่อเรียกคนงานมาทำงานในสวนองุ่นตั้งแต่โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเมื่อถึงเวลาเลิกงานเขาบอกผู้จัดการให้เรียกคนงานมารับค่าจ้างโดยให้จ่ายค่าแรงแก่ผู้ที่มาทำงานเป็นลำดับสุดท้ายก่อนพวกเขาได้รับคนละ1เหรียญตามที่ตกลงกันไว้ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อคนงานกลุ่มแรกที่ทำงานมาตลอดวันหลังจากได้รับค่าจ้างแล้วก็เริ่มบ่นว่าเจ้าของสวนทั้งที่เจ้าของสวนก็ไม่ได้ผิดสัญญาแต่ประการใดเหตุที่คนงานบ่นก็เพราะความอิจฉาตาร้อนเมื่อเปรียบเทียบค่าแรงที่ตนได้รับกับคนอื่นความอิจฉาตาร้อนก่อให้เกิดความโกรธขึ้นมาในจิตใจหากมีแต่พวกเขาที่ทำงานและได้รับค่าจ้างตามตกลงพวกเขาก็คงพอใจการที่พวกเขารู้สึกไม่พอใจก็เพราะเจ้าของสวนจ่ายให้กลุ่มที่ทำงานชุดสุดท้ายเท่ากับพวกเขาจึงเกิดความอิจฉาซึ่งในภาษากรีกแปลความได้ว่ามีสายตาชั่วร้ายการเปรียบเทียบกับความใจดีของพระเจ้าทำให้คนงานกลุ่มแรกรู้สึกโกรธเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกเขาว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดอุปมาเรื่องนี้สอนว่าคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้ายและพระเยซูเจ้าทรงต้องการสอนว่าคนต่ำต้อยในสังคมคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีอำนาจทางการเงินการทองเขาเป็นบุคคลสำคัญเรื่องเช่นนี้เป็นจริงในแง่ของประวัติศาสตร์ด้วยมีบุคคลที่ติดตามพระเยซูเจ้ามาตั้งแต่เด็กบางคนติดตามพระองค์ในช่วงวัยรุ่นบางคนมาติดตามพระองค์เมื่อเป็นผู้ใหญ่ส่วนอีกบางคนมารู้จักพระองค์เมื่ออายุมากแล้วมีบางคนเจริญชีวิตทั้งชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าส่วนบางคนเริ่มติดตามพระองค์เมื่ออายุ50ส่วนอีกบางคนมาพบพระองค์เมื่ออายุ70แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่คนกลุ่มแรกที่ถูกเรียกมาทำงานในสวนองุ่นหมายถึงอับราฮัมอิสอัคและยาโคบบรรพบุรุษของชนชาติอิสราเอลพวกเขาได้ทำงานในสวนองุ่นของพระเจ้าเป็นเวลาหลายศตวรรษต่อจากนั้นความรอดพ้นก็ถูกนำมามอบให้คนที่ไม่ใช่ยิวด้วยซึ่งได้แก่พวกเราที่ไม่ได้ทำงานในสวนองุ่นพวกเราเป็นพวกสุดท้ายที่มาถึงและพบว่าความรอดพ้นอันงดงามรอเราอยู่แล้วชาวยิวรอคอยการเสด็จของพระเมสสิยามาเป็นพันปีพวกเขาทำงานในสวนองุ่นได้รับค่าแรงคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานก็ได้รับค่าแรงด้วยส่วนเราต้องตระหนักว่าเราเป็นคนงานที่มาทำงานในชั่วโมงที่11พระเจ้าทรงเรียกเราโดยที่เราไม่เหมาะสมเราลองเปรียบเทียบชีวิตของเรากับบรรดานักบุญทั้งหลายในประวัติศาสตร์ลองเปรียบเทียบสิ่งที่เราทำกับสิ่งที่พวกเขาทำเราจะพบว่าเปรียบเทียบกันไม่

ใจฉาตาร้อนแต่รู้คุณต่อพระองค์บทราที่หนึ่งเป็นตัวบทจากหนังสือประกาศสุขอิสยาเป็นตอนสุดท้ายของหนังสือภาคที่สองพระเจ้าตรัสว่าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินฉันใดทางของเราก็อยู่สูงกว่าทางของท่านและความคิดของเราก็อยู่เหนือความคิดของท่านฉะนั้นระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มีหุบเหวขวางกั้นวิธีคิดของพระเจ้าแตกต่างจากวิธีคิดของมนุษย์โดยสิ้นเชิงความคิดของพระเจ้าอยู่เหนือความคิดของมนุษย์ดุจดังฟ้าสวรรค์อยู่สูงกว่าแผ่นดินดังนั้นเมื่อเราต้องเรียนรู้จากคิดเหมือนกับพระองค์พระเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ผู้ที่ร้องหาพระองค์บทราที่2ก็เป็นตัวบทจากจดหมายถึงชาวฟิลิปปีในตัวบทนี้มีประโยคสำคัญที่เป็นพื้นฐานชีวิตของเปาโลเลยทีเดียวท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าและการตายก็เป็นกำไรในขณะที่เขียนจดหมายฉบับนี้ท่านกำลังติดคุกอยู่และไม่รู้ว่าจะเลือกมีชีวิตต่อไปดีหรือเลือกตายดีในความคิดหนึ่งท่านก็อยากตายเพื่อจะได้ไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าซึ่งท่านกล่าวว่าจะเป็นการดีกว่ามากแต่อีกความคิดหนึ่งท่านก็คิดว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ต่อไปก็จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชาวฟิลิปปีท่านกล่าวว่าการมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์เจ้าความหมายของชีวิตของท่านคือพระคริสต์เจ้าท่านพร้อมเผชิญความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบากแต่มีความยินดีที่ได้พบกับพระคริสต์เจ้าอีกทั้งยินดีที่ทำให้คนอื่นได้พบกับพระองค์ด้วยท่านไม่อิจฉาใครไม่อิจฉาตาร้อนที่คนอื่นเข้าใกล้พระคริสต์เจ้าแต่ท่านบอกว่ารู้สึกยินดีที่คนอื่นสัมผัสได้กับความงามเดียวกับที่ท่านได้สัมผัสสำหรับท่านการมีชีวิตคือพระคริสต์เจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

มีเหตุมีผลและสมดุลในทุกกิจการของชีวิตชีวิตมนุษย์จะไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับการศึกษาอบรม

0: มีเหตุมีผลและสมดุลในทุกกิจการของชีวิตชีวิตมนุษย์จะไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับการศึกษาอบรม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: มิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: แต่เมื่อจะตายอาเมน
4: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: วันทามารี
0: เปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน

0: บาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาผู้รู้ด้วยเถิดพระชนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า

0: ให้พึ่งพาทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ทรงปฏิสนธิเดชาพระจิตเจ้า

0: สด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
1: พระบัญญัติ10ประการ
0: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4

0: ละครั้งในกำหนดปัสกา
1: 4. จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด
0: 5. จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
2: บทแสดงความเชื่อ
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอน
0: โปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
2: บทแสดงความหวัง
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระสัทธาแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสัตติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้พร้อมพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
2: บทแสดงความรัก

0: ดแสดงความทุกข์
1: พระเจ้า
2: ข้าพระเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปขอบาปเรียกร้องการลงโทษ
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: เชิญพี่น้องนั่งขอพระอ่านจุดประสงค์มิซามิซาเช้านี้โอกาสฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสารเพื่อความสุขสำราญครอบครัวครูมงคลสิริสวัสดิ์และลูกๆครอบครัวลูกๆทั้ง3คนสุขสำราญครอบครัวผอ.นิคมครูชยานิตกายราชอุทิศให้มีคาแอนคำเพชรเทเลซาคุณยายสำราญกายราชคุณตาพรมคุณยายทองวาดคำสุขุมเทเลซาคุณครูดาราวันอันตนบัณฑิตสามเณรเบดิดิกโตสนิทมาริอาสิริพรกายราชยอแซบจันทีโลซาพาจันกายราชลูชิอายายเวียนมีคาแอนทุนเซอร์เซเรสตินพาทีเฮเลนารำใยอุดมเดชเทเลซามยุรีอันตนนิธิกุลพันธ์วิญญาณปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ลงรับวิญญาณในฝ่ายชำระสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดนายอภิสิทธิ์ตรงคงนามอุทิศให้เปาโลประถมอนายุดีตรงคงนามอุทิศให้เปโตประเวศมอนิกาวีสิริสวัสดิ์ญาติพี่น้องที่ล่วงลับและวิญญาณไฟชำระอุทิศให้มีคายแอนวีรยุทธสุริยามาศและเพื่อสุขภาพของคุณพ่อสิริศักดิ์ยอแซบเพื่อสุขภาพของพ่อประสงค์พ่อทวีสินพ่อกำจัดพ่อชำนาญเพื่อสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตเจสานุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทูตถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกูลแม่มิเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาร์ททุกคนสมาชิกอารามรักกังเขนอุบลคุณแม่โยวนาวนิดาถาวรสมาชิกอารามรักกังเขนท่าแร่แม่รัตยาธาตุวิสัยพิธให้คาร์เดนันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พราดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิ์สุรพงษ์เทเลซาจารุวันแกยุบวรางกุลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองค์อยู่หัววันอันนาเรียมอภิสกุลชาติเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรักษ์สุขถาวรสื่อเอ็งเชริงผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจุสานุสนยอแซบสุรพลปลานกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์สบุญบดเดอร์รุยคุณพลมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมกิจมงคลซิสเตอร์อิมมัคคูราตาและอธิติดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซบสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติจุสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คุณพ่อซิสเตอร์ตลอดจนบรรดาพี่น้องที่รักตลอดจนลูกๆนักเรียนคำสอนทุกคนเช้าวันใหม่เรามาสรรเสริญพระเป็นเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันซึ่งในวันนี้พระศาสนาจักรฉลองนักบุญอัครสาวกผู้นิพนธ์พระวรสารคือนักบุญมัทธิวเพราะฉะนั้นอาศัยคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญมัทธิวในความอ่อนแอตามประสามนุษย์ของพวกเราจะได้กลับไปหาพระองค์จะได้ติดตามพระองค์ทุกๆวันเช่นเดียวกันกับท่านนักบุญพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสัต

0: ทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณาเลือกสรรนักบุญมัทธิวคนเก็บภาษีให้เป็นอัครสาวกขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามแบบฉบับและได้รับความช่วยเหลือจากคำวอนขอของท่านเพื่อจะได้ติดตามและจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างมั่นคงด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวเอเฟซัสพี่น้องข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำพระองค์พระผู้เป็นเจ้าวอนขอท่านทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่ท่านได้รับเรียกจงถ่อมตนอยู่เสมอจงมีความอ่อนโยนพรากเพรียอดทนต่อกันด้วยความรักพยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติมีกายเดียวและจิตเดียวดังที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการเดียวมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อหนึ่งเดียวศีลังบาปหนึ่งเดียวพระเจ้าหนึ่งเดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกคนทรงกระทำการผ่านทุกคนและสถิตในทุกคนเราแต่ละคนได้รับพระหัตถ์ทานตามสัดส่วนที่พระคริสต์เจ้าประทานให้พระองค์ประทานให้บางคนเป็นอาคาสาวกบางคนเป็นประกาศกบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดีบางคนเป็นผู้อภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับงานรับใช้เสริมสร้างพระกายของพระคริสต์เจ้าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสต์เจ้าพระวจนะของพระเจ้า

ท้องฟ้าประกาศข่าวประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแผ่นฟ้าบอกเล่าผลงานจากพระหัตถ์พระองค์วันหนึ่งบอกให้อีกวันหนึ่งรู้คืนหนึ่งมอบความรู้นี้แก่อีกคืนหนึ่ง

ไม่มีคำพูดไม่มีวาจาใดที่ไม่มีใครได้ยินเสียงเสียงของเขาเหล่านี้กระจายไปทั่วแผ่นดินและวาจาของเขาแพร่สะพัดไปจนสุดปลายพิภพเชิญรับ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกายอาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงตรัสถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอคนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปพระวาจาของพระเจ้า

รวมแสดงความยินดีกับโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมัทธิวพี่น้องหลายท่านที่มีศาสนนามนักบุญมัทธิวไม่ว่าจะอยู่ที่วัดเองและฟังมิสซาออนไลน์นะครับวันนี้ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสารสิ่งที่พี่น้องได้ยินในเรื่องราวของนักบุญมัทธิวในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเรียกนักบุญมัทธิวที่ด่านเก็บภาษีแน่นอนสิ่งที่เราได้ยินชัดเจนว่านักบุญมัทธิวในสายตาของบรรดาชาวยิวหรือชาวอิสราเอลในสมัยนั้นเป็นคนบาปคนบาปชาวยิวจะไม่คบค้าสมาคมจะไม่เขาเรียกว่าติดต่อสื่อสารและรังเกียจหนึ่งในประเภทที่บุคคลเหล่านั้นรังเกียจคือคนพิการคนชายขอบของสังคมแม่ไม้และอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นคนบาปหนึ่งในนั้นก็คือคนเก็บภาษีถูกเหยียดหยามถูกดูถูกว่าเป็นคนขายชาติเป็นคนไม่รักชาติของตัวเองชนชาติของตัวเองและถูกตาหน้าว่าเป็นคนบาปแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของชายคนหนึ่งที่ชื่อมัทธิวพระเยซูเจ้าทรงผ่านมาและทรงเรียกคำสั้นๆง่ายๆจงตามเรามาเถิดจงตามเรามาเถิดพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำนี้หลายๆครั้งคำว่าการติดตามพระเยซูเจ้านั้นมีหลายรูปแบบวันนี้นักบุญมัทธิวตามพระเยซูเจ้าเพียงเพราะพระเยซูเจ้ากล่าวกับท่านนักบุญมัทธิวว่าตามเรามาเถิดเมื่อได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูเจ้านักบุญมัทธิวเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับใจกลับมาหาพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่งและที่สุดแล้วนักบุญมัทธิวเองก็ได้เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าและยังเป็นผู้บันทึกพระวรสารด้วยพระวรสารนักบุญมัทธิวเป็นพระวรสารที่ยาวที่สุดในบรรดาพระวรสารสี่เล่มสิ่งที่คุณพ่ออยากสรุปสั้นๆง่ายๆชีวิตของนักบุญมัทธิวนั้นมีหลายแง่หลายมุมที่เราศึกษาแต่สิ่งที่คุณพ่ออยากสรุปก็คือการติดตามพระเยซูเจ้านั้นบางคนได้ยินเสียงเรียกเหมือนกับลูกแกะได้ยินเสียงเรียกของคนเลี้ยงแกะบางคนได้ยินเสียงเรียกเหมือนกันแต่ทำไมไม่ได้ติดตามพระเยซูเจ้าเสียงระฆังพี่น้องได้ยินทุกเช้าบอกมาวัดเด้อมาวัดเด้อใครที่สามารถมาวัดได้วันอาทิตย์มีเสียงระฆังถึง4ครั้งนะ4ครั้งในรอบแต่ละรอบของการตีระฆังเข้ามิสซาพี่น้องหลายคนได้ยินแต่ไม่ได้มาเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตีระฆังประจำวันพี่น้องได้ยินพี่น้องมาตามเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าแต่หลายคนไม่ได้มาเหมือนกับพวกเราผมขอชื่นชมในการติดตามเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าสำหรับเราเป็นต้นเด็กๆก็จะมีเด็กๆอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มาแสดงว่ายังไม่ได้มีหัวใจเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าบอกเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาพอใจหัวใจที่มีความรักต่อพระเยซูเจ้าต่อมิสซาต่อพิธีกรรมและต่อศีลมหาสนิทที่พี่น้องรับทุกวันเพราะฉะนั้นนักบุญมัทธิวจึงเป็นแบบอย่างสำหรับเราในการติดตามพระเยซูเจ้าถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนบาปจะมีเขาเรียกว่ามีความบาปมีความคนอื่นไม่เห็นไม่เข้าใจหลายๆอย่างแต่พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเขาก็ตามพระเยซูเจ้าสิ่งนั้นแหละได้ชำระความบาปของเขาเมื่อติดตามพระเยซูเจ้าเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมาเป็นศิษย์พระองค์
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนอื่นๆได้มองเห็นพระองค์เช่นเดียวกันเราพี่น้องเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กันและกันความอ่อนแอตามประสามนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรารู้จักปล่อยวางรู้จักอภัยซึ่งกันและกันรู้จักใช้ศีลอภัยบาปให้เกิดประโยชน์เพื่อเราจะได้ติดตามพระเยซูเจ้าเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ด้วยเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายคำภาวนาและเครื่องบูชาแด่พระองค์ในโอกาสระลึกถึงนักบุญมัทธิวขอกราบวอนพระองค์ได้ทรงพระกรุณาดูแลรักษาพระศาสนาจักรซึ่งทรงทำนุบำรุงเลี้ยงความเชื่อไว้จากการเทศน์สอนของบรรดาพระสาวกทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลสถิตนิรันดรไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชากรซึ่งเป็นเสมือนฝูงแกะของพระองค์แต่ทรงแต่งตั้งบรรดาคราสาวกให้ปกป้องรักษาไว้ตลอดมาท่านเหล่านี้จึงปฏิบัติงานแทนองค์พระบุตรปกครองดูแลปวงประชากรของพระองค์สืบมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพพิกรและบรรดานักบุญปณิชฌการว่าดัง

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอผลให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
1: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์ปินเดียวกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตรัสกุณาสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับพระพุทธขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้ประกอบกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและเป็นต้นภาวนาให้กับผู้ที่มีศาสนาพระคุณมัทธิวโมธรรมด้วยแล้วทิศคำภาวนาให้พระองค์ยันของญาติพี่น้องผู้ร่วมรับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนพระมาสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาบรรดาพระสังฆราชบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงนะเป็นต้นนะลุงจิงแล้วก็ญาติพี่น้องของเราที่จะแพ้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
2: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคลาสสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีมนัสกีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อ
0: าศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริดวงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนข้าแต่

0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: กับท่านด้วย
0: เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข

0: ครับคืนนี้ก็มีมิสซาหน้าศพญาติพี่น้องของเราผู้ล่วงลับที่หมู่8คุ้มสร้างแก้วนะครับแล้วก็มีสวด100วันของเปาโลพันโทสุนทรนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้านักบุญมัทธิวได้ยินดีต้อนรับพระผู้ไทยมาเป็นแขกในบ้านของท่านข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนยินดีในความรอดพ้นนี้โปรดให้ได้รับกำลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระบุตรผู้เสด็จมามิใช่เพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เพื่อเรียกคนบาปให้รอดพ้นพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์อวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจบเป็นสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญ

0: อาสาคำเสนอวิงวอนของบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชผู้คำสอน

0: สวัสดิ์ของพระเจ้า
1: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอาราธนาของท่านโปรดทรงส

ทอ่านจากพระวรสารบุญมัทธิวบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่13ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกายอาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบเขาว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอคนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้เราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาป

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ฉลองในบุญมัทธิวอัครสาวกท่านเป็นอัครสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอันเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเรามองว่ารับใช้โรมและขูดรีดเพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขณะที่นั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีและเขาก็ลุกขึ้นเดินตามพระองค์ทันทีในบทอ่านที่หนึ่งนักบุญเปาโลถูกคุมขังแต่เขียนจดหมายวอนขอให้คริสตชนดำเนินชีวิตสมกับที่พระเจ้าเรียกพวกเขาให้มาเป็นคริสตชนคือมีความอ่อนโยนมีความภาคเพียรอดทนต่อกันด้วยความรักรักษาเอกภาพเพราะเรามีพระเจ้าเดียวมีความเชื่อเดียวศีลล้างบาปเดียวพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเรียกมัทธิวให้เป็นศิษย์ของพระองค์เมื่อเขาจัดเลี้ยงพระองค์ฟาริสีเตือนติเตือนว่าพระองค์รับประทานอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปพระเยซูเจ้าตอบเขาว่าคนเจ็บไข้ต้องการหมอเราพอใจในความเมตตาไม่ใช่พอใจในเครื่องบูชาพระสันติปาฟรานซิสเคยบอกคริสตชนว่าวัดไม่ใช่พิพิธภัณฑ์ของคนดีแต่เป็นโรงพยาบาลของคนบาปเราจึงเข้าใจว่าพระเยซูเจ้าในสมัยของพระองค์เรียกคนบาปให้กลับใจในสมัยนี้พระองค์ก็เรียกคนบาปให้กลับมาหาพระองค์เช่นเดียวกันคนที่กลับมาหาพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดร์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

0: ตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115
1: และข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
2: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญ